0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606ร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายผ้าไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์4แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขส.ร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิแกนอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: Chipper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: Chipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921 Chipper Center ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: จำกัดเต๋งทวี5วัสดุเต๋งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชื้อราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
3: Playlist

0: ติดร้านชิปเปอร์มอลล์สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร0813804599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขสร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 0637436637
2: Shipper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: Shipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921
2: Shipper Center ครบครัน
3: คุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: จำกัดเต๋งทวี5วัสดุเต๋งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชื้อราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต๋งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต๋งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต๋งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชั่นพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ทิศเหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ซูเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบ.ทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

0: ครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หนุ่มนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเปลี่ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
1: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
2: เปิดแล้วเปิดแล้ว
3: เฮ้ยแม่นยังล่ะเท่าอันนี้เปิดแล้ว
2: ก็ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำนั่นเด้เพิ่งเปิดบริการแล้ว
3: โอ้ยบ้านเมืองเป็นผู้เปิดแล้วว่าร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำเพิ่งเปิดร้านใหม่ไผก็ไปซื้อปุ๋ยยาอยู่แต่หันทุกคนเจ้าไปอยู่ไสมาฮึถอยละว่าเป็นอีหยังเปิดแล้วเปิดแล้วเท่าผีบ้า
2: แน่แล้วครับร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำจำหน่ายปุ๋ยยาอาหารสัตว์เมล็ดพันธุ์และอุปกรณ์การเกษตรทุกชนิดครบวงจรในราคาปลีกและส่งโอกาสทองฉลองเปิดร้านใหม่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำพบกับสินค้าราคาประหยัดให้เกษตรกรทุกท่านได้เลือกซื้อเลือกใช้มากมายเฮ็ดหน้าเข่าปลูกอ้อยปลูกมันสวนยางพาราปลูกพืชผักเลี้ยงสัตว์ทุกชนิดเชิญแวะมาทีร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำรับรองบ่ผิดหวังเปิดบริการทุกมื้อที่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำ
4: ทางออกไปอำเภอพนทองบั้งขวามือตรงทางไดโนเสาร์เด้อพี่น้องเอ้ย
2: โทร080194

มาแล้วมาแล้วโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดราดำราย่อยราชมพู่ได้ดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบด้วยขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร0916840475คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองของแท้ตัวหนังสือต้องเป็นสีทองท่อนั้นเด้อพี่น้องมาแล้วมาแล้วมาลอเดอร์ตามคำเรียกร้องยาบำรุงร่างกายตาเซินทียาบำรุงร่างกายตาเซินทีเป็นยาสมุนไพรที่มีสรรพคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตมีส่วนผสมของสมุนไพรหลากหลายชนิดบ่ว่าสิเป็นกำลังช้างสามกำลังเสือโคงกำลังวัวทะลึงโกดทั้งหามากระทืบโล่งและตัวยาอื่นๆมันเป็นยาบำรุงร่างกายตาเส้นทียาบำรุงร่างกายตาเส้นทีสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร

0: ออกกำลังกายเป็นประจำทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายหลากหลายครบ5หมู่เครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีประกอบด้วยเห็ดยามาบุชิตะเกะเห็ดหอมพลูคาวคลอโรฟิลถั่งเช่าโสมและเห็ดลิ้นจือ่อเครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีดื่มง่ายมีจำหน่ายแล้วที่ร้านค้าทั่วประเทศแน่นอนโทร0916840475
1: บอกได้คำเดียวว่าสุดยอดสุดยอดนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่าสารปรับปรุงดินที่เหนือกว่าปุ๋ยอินทรีย์อะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดซอยแก้ปัญหาดินแข็งดินด้านดินด่านดินปลูกหยังบ่งามพืชบ่กินปุ๋ยซอยเพิ่มประสิทธิภาพการสังเคราะห์แสงพืชทนท่านกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงต้นพืชแข็งแรงทนแรงทนหนาวแม่งบ่กวนสามารถผสมเคมีได้ทุกรุ่นทุกสูตรบ่เปื่อยเป็นตมบ่เหนียวติดเครื่องหยอดเครื่องพ่นผสมในอัตราส่วน2กระสอบต่อเคมี1กระสอบใส่แล้วดีกว่าใส่เคมีเพียงอย่างเดียวจบครบในกระสอบสุดยอดของคุณภาพต้องอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดสนใจโทร

0438401222อีกเท่านึงครับพี่น้อง0438401222พี่น้องเกษตรกรหลายๆท่านพากันถามมานะครับพากันสงสัยพอฟังรายการของบ่าวเอกโซเลแล้วพากันสงสัยสิเน่บ่าวเอกโซเลถามในถ่อว่าสั่นเปิดวิทยุมาพอได้ยินแต่ว่าอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดมันเป็นจังได้มันเป็นแนวใดมันดีจังไดมันสามารถผสมเคมีได้บ่ผสมแล้วมันสิดีบ่ใส่แล้วมันสิแพงบ่ถามมาหลายคำถามนะครับสำหรับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนะครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดสามารถใส่ร่วมกันกับเคมีได้ทุกรุ่นทุกสูตรนะครับพอผสมกันแล้วนี่บ่เหนียวติดไม้ติดมือบ่ติดเครื่องหยอดเครื่องพ่นบ่เปื่อยเป็นตมบ่เยิ่มเป็นน้ำผสมแล้วนี่ใส่ดีดีพ่อไอ้แม่อยู่ในดินได้โดนเป็นอาหารให้พืชอยู่ในดินได้โดนซ้ำซื้อแนวกินใส่ตู้เย็นไว้พืชหิวย่ำใดพืชอยากกินย่ำใดก็ได้กินซะเด้เฮ็ดให้พืชมีการเจริญเติบโตแบบต่อเนื่องต้นพืชบ่แค่แกนใบบ่เหลืองใบบ่งิกใบบ่งอต้านท่านทุกสภาพอากาศต้านท่านภัยแรงต้านท่านภัยหนาวได้ดีดีพุ่นนะแม่คุณสมบัติพี่น้องโอ้ยพอมาผสมกันแล้วมันเป็นแต่ใส่อีหลีเด้เกิดปุ๋ยไม้3กระสอบนะครับเกิดปุ๋ยไม้3กระสอบบ้านนี่ก็ว่านได้3ถึง4ไร่พุ่นได้บ้านนี่ว่านได้ก็บ่น้อยเด้3ถึง4ไร่เฮ็ดให้พี่น้องเกษตรกรบ้านเฮาลดต้นทุนผลผลิตก็เพิ่มต้นพืชก็แข็งแรงแม่งบ่ควรคิดกวนใจได้ผลผลิตหลายได้ผลผลิตดีสันตัวบาทนี่ผลผลิตก็เป็นที่ต้องการของตลาดราคาก็บ่แพงนะครับสำหรับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนี่ราคาก็บ่แพงกระสอบนึงนี่บรรจุอยู่50กิโลครับกระสอบนึงนี่บรรจุอยู่50กิโลเฮ็ดให้พี่น้องเกษตรกรประหยัดประหยัดนะครับแต่ว่าคุณภาพกับประสิทธิภาพนี่ติโอ้ยดีกว่าสารปรับปรุงดินคุณภาพเหนือกว่าปุ๋ยอินทรีย์อีกนะครับลองเปิดโลกเปิดใจมาใส่เบิ่งครับกับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนะครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดใส่แล้วมันสิดีคือบ่าวเอกโซเลเว้าบ่ใส่แล้วมันสิดีคืออีพ่อไอ้แม่พี่น้องเกษตรกรผู้ที่เพิ่นใส่มาก่อนเว้าให้ฟังบ่มันต้องลองเปิดโลกเปิดใจใส่เบิ่งครับสำหรับไฮหน้าหัวสวนผู้ใดที่มีปัญหาเกี่ยวกับดินแข็งดินด้านดินด้านดินเป็นกรดดินเป็นเอียดดินเข้มดินปลูกหยังบ่งามดินบ่ล้วนซุยปัญหาต่างๆเหล่านี้สิเบิดไปนะครับใส่เลยครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนะครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดซอยพี่น้องเกษตรกรใดนะครับอย่าเฝ้าเสื่อจนกว่าสิได้ใส่ครับอย่าเฝ้ามั่นใจจนกว่าสิได้ทดลองเบิ่งลองเปิดอกเปิดใจมาใส่เบิ่งครับอย่าเฝ้าเสื่อทั้งหมดนะครับต้องลองเปิดอกเปิดใจมาใส่เบิ่งด้วยตัวเองว่ามันสิเป็นคือเบาเอกโซเลเว้าบ่ลองเบิ่งแล้วคันบ่ดีก็โทรมาให้เบาเอกได้เด้ออีพ่อไอ้แม่นะครับแต่ว่าสำหรับผมบ่าวเอกโซเล่นะครับเดินทางไปหลายพื้นที่เนี่ยออกเยี่ยมยามถามข่าวพี่น้องเกษตรกรหลายๆพื้นที่หลายๆตำบลหลายๆอำเภอหลายๆจังหวัดพี่น้องเกษตรกรตอบเป็นเสียงเดียวกันครับโอ้ยบ่าวเอกโซเล่คันแม่นฮู้จักเก่าแต่ก่อนหน้านี่ที่พากันเบิดหนีเบิดสินเลยได้ยันหันว่าคือๆเด้แต่กี่เจ้าไปอยู่ไสมาแต่กี่เจ้าไปอยู่ไสมาน่าสิมาไว้กว่านี้แน่ก็บ่ได้เพิ่นนั่นว่าคือดอกนะครับมาตอนนี้ก็บ่ทันสายดอกครับพี่น้องลองเปิดอกเปิดใจมาใส่เบิ่งนะครับสำหรับพี่น้องเกษตรกรท่านใดสนอกสนใจนะครับหรือว่าอยากฮู้รายละเอียดหลายกว่านี้อยากฮู้รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนะครับโทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรศัพท์นะครับ0438401222อีกเท่านึงครับพี่น้อง0438401222อยากได้ผลผลิตหลายอยากลดต้นทุนอยากให้ต้นพืชแข็งแรงแม่งบ่ควรคิดกวนใจต้นพืชทนกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงบ่ว่าสิทนแรงทนหนาวทนได้ดีนะครับกับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนะครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดเท่านั้นครับผม

0: นี่คือเสียงเกษตรกรผู้ที่ใส่อะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดใส่แล้วเป็นจังไดไปฟังกัน
1: ก็ไปอยากใช้ก็ให้เอาโรเดอร์โชลีนะเอามาใช้ก้าก็โอ้ยต้นก็แข็งเขียวงามใช้เข่าก็งามบักพริกกับใบทอผ่ามือดิถือใจแห้งแล้วก็ไปอยากได้ก็ให้เอาโรเดอร์พี่น้องนะ
2: ไปบ่เคยใช้โชลีก็ใช้บังเด้อแม่ใช้อันเข่าก็เป็นหมากเป็นนั่นต้นดีงามดีเม็ดก็เต่งตึงดีความสุข
3: ดูดินนี่มันล้วนซุ้ยแบบน้องไทยเบิ่งนี่ห้อยต้นเขานี่แตกกว่าดีครับต้นแข็งโอ้ยบ่ต้องบอกถึงครับตัวนี
4: ้ก็ไร่นึงก็ได้ไร่ละตันอายุ42ปีแล้วก็เพิ่งสิได้นี
5: ่บ่เป็นลูกเป็นไผแล้วก็เขียวเขียวเหิมพ่อใช้อยู่เอาเบิ่งเด้อใช้เบิ่งเด้อโตเล่น่ะดีอยู่ได
0: ้ซอยลดต้นทุนเพิ่มพูนผลผลิตต้นพืชแข็งแรงแม่งบ่กวนดินร่วนซุ้ยใส่ได้กับทุกพืชเหมาะกับทุกดินคุ้มค่าคุ้มราคาจบครบในกระสอบนี้เลยต้องอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดฟ้าฟ้ากันหามาใส่เด้อ

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีจ้า
0: สวัสดีครับคุณแม่ครับ
1: สวัสดีจ้า
0: สวัสดีครับช่วงเยี่ยมยามถามข่าวบอกเราประสบการณ์จริงอยู่ผมเอกโซเล่คือเขาพี่น้องมื้อนี้ผมเอกโซเล่ออกมาเยี่ยมยามพี่น้องเกษตรกรทางอำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับเดี๋ยวใส่คุณแม่เพิ่นแนะนำตัวจักหน่อยว่าเพิ่นซื้อว่าจังไดอยู่บ้านไหนนะครับคุณแม่ครับเชิญแนะนำตัวจักหน่อยเอาดังหลังจักหน่อยเด้อแม่เด้อ
1: จ้าชื่อแม่บ้านเย็นเกียรติสีแก้วค่ะ
0: ครับผม
1: อยู่บ้านนนท์ใหญ่หมู่เก่าตำบลสีแก้วอำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดค่ะ
0: ซื้อว่าคุณแม่บ้านเย็นเกียรติสีแก้วเน
1: า
0: ะอีแม่เน
1: า
0: ะ
1: จ้า
0: ซื้อเหรียญไทยบ้านเดินไปทางไหนแม่
1: คุณแม่หนุ่ย
0: แม่หนุ่ย
1: จ้า
0: คุณแม่หนุ่ยอยู่บ้านนุ่นใหญ่ตำบลสีแก้วอำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดเนาะอีแม่เน
1: า
0: ะ
1: จ้าย
0: ืนอยู่นี่นี่คุณแม่เฮ็ดหน้าจักไร
1: เฮ็ดไรจ้า
0: เฮ็ดหน้าเฮ็ดไร
1: ค่ะ
0: เฮ็ดเองบ่
1: ก็เฮ็ดเองแหละจ้าต้องมาเอารถเหลือไ
0: ทยเฮ็ดเองจะมายืนบัญชาการใส่รถไทย
1: จ้า
0: หน้าเฮ็ดไรนี่ตะกี้คุณแม่ใส่ปุ๋ยยังเบิ่งแย่งไห้หน้าเอา
1: โอ้ยปุ๋ยเคมีทั่วไปนั่นแหละค่ะ
0: โอ้ใส่ปุ๋ยเคมีทั่วไปตามท้องตลาด
1: จ้า
0: เขาว่ายังดีกับเมียนน้ำเขาเปิดตัว
1: เมียน
0: แสดงว่าใส่มาหลายยี่ห้อแล้ว
1: จ้า
0: ถามคุณแม่หนุ่ยก่อนมาตอนเขาใส่เคมีทั่วไปตามท้องตลาดนี่มันเป็นยังไงเน
1: ี่ยมันดินมันนุ่มดินแข็งดินแข็งกระด้าง
0: อืมตอนใส่เคมีทั่วไปตามท้องตลาดนี่ดินแข็งดินมันนุ่มเน
1: า
0: ะแม่เน
1: า
0: ะ
1: จ้า
0: ว่าต้นเขาเขาเป็นยังไง
1: ต้นเขามันมาเป็นแบบนี้เด้มันก็เป็นกาบเป๋งสี่เด
0: ้โอ้มันบ่เป็นกาบเป๋งมันบ่กอมันบ่กอใหญ่แบบนี
1: ้แมน
0: มันเป็นกระล่องกระแล้งบ่
1: จ้าเขียวอยู่แต่มันบ่เป็นแบบนี้มันบ่เป็นกาบสี
0: ่โอ้มันเขียวแหล่ๆบ่แม่
1: จ้าจ้า
0: บาดนี้ถามคุณแม่ก่อนผลผลิตเก็ดไรได้หลายปานไหนตอนใส่เคมีทั่วไป
1: มันสิ3ตันกว่านี่ติ
0: มันถึงในประมาณ3ตันกว่า
1: จ้า
0: 2ตันกว่าบืนไป3ตันกว่านี่แหละแม่นบ่คุณแม
1: ่แม่นสิอยู่นี่ล่ะ
0: แต่ละปี
1: จ้า
0: บาดนี้ต้นข้าวห้องนี่มันมีเชื้อโรคมีหยังมากวนคิดกวนใจบ่ยามตอนใส่เคมี
1: มีอยู่มันจะเป็นมันจะเป็นนอนกออยู่ดิ
0: โอ้อยากเป็นนอนกอ
1: จ้า
0: แสดงว่าเจอน้ำสู้อันสุแนวแต่ละปี
1: แมนอยู่ปีนี้คนจะเป็นเพียไฟหลายของคนเป็นอันนี้มันเพราะเมื่อวานอันช่วงเลยพัดแล้วมันรู้สึกว่าดีขึ้นมันเขียวขึ้นมาเลย
0: บอ
1: กแ
0: ถวแถวนี้มันเป็นเพียไฟก็เป็นเชื้อราลงแมนบ่แม่นบ่
1: แมนแมนข้าเจ้าสีทุกมื้อน
0: ี้แสดงว่าบอกง่ายๆว่าช่วงนี้เขตนี้มันโรคระบาดนะแม่เน
1: า
0: ะช่วงมากโรคยังระบาดแม่
1: เพียไฟ
0: เพียไฟกำลังกวนจิตกวนใจเลยแม่นบ
1: ่แมน
0: มาในถามมีแม่ก่อนคุณแม่ไปรู้จักโซเลพัดนี่ไปหูมาแต่ทางใด
1: ฟังวิทยุ
0: ฟังวิทยุ
1: จ้า
0: แม่หนุ่ยฟังบนบ่
1: มันสิเดือนเดียวสิยังนั่นเน
0: า
1: ะ
0: โอ้ฟังอยู่ประมาณเดือนนี่ละบัดนี
1: ้สั่งเลย
0: มาในถามคุณแม่หน่อยก่อนพ่อคุณแม่ซื้อโซเลพัดมาใส่แล้วมันแตกหูแตกตาขึ้นบ่
1: อุ๊ยแตกคัก
0: มันเป็นยังไง
1: มันแตกป้อนแล้วบัดนี
0: ้ที่มันเป็นกาบแย่ๆๆเถื่อ
1: จ้า
0: โอ้แสดงว่าหลังจากคุณแม่ใส่โซเลพัดแล้วนี่มันแตกกอดี
1: จ้า
0: ต้นเขามันแตกหูแตกตาบ่อีแม
1: ่แตกแตกคักเนี่ยว่าเกิดมาเพราะเฒ่าป่านี่เพราะถ้าเห็นนี่ล่ะต้นเขางามกาบดีแตกๆเป็นกาบเป็น
0: เกิดมาล้วนๆเท่าปานนี่เฮาพ่อป
1: านนี่ว่าต้องพ่อไอ้ว่ามันนี่มันยังแม่ก็สิใส่โซเล่ตลอดไป
0: โอ้คุณแม่ใส่โซเล่พัด2กระสอบก็ปุ๋ยเคมีดีปุ๋ยเคมีหาพลังตากวงเน้นท่องกระสอบนึงเนาะ
1: จ้าก
0: ระสอบสีแดงๆมันบ
1: ่แม่น
0: ๆ27 80ปุ๋ยหาพลัง
1: จ้า
0: ใส่แล้วนี่แปลกหูแปลกตาถือใจบ่แม่
1: ถือใจคักก็ยังว่าโอ้ที่นี่สิเฮาคือผู้ใดก็สิเว้าสิฟังเบิดล่ะ
0: แม่นบ่
1: แม่น
0: โอ้แสดงว่าคุณแม่หนุ่ยนี่ประทับใจแห้งกับโซเล่พัดนี่
1: จ้า

0: ขาท่าไว้คุณแม่ยืนยันไว้ยังสิใส่ต่อน้อยแม่โซเลพัด
1: ใส่ตลอดไปล่ะบ่อนอื่นลงหน้าแล้วที่นี่เอาโซเลอย่างเดียว
0: ครับไม่เย่หน่วยภาคเกิดมากเขาก็พอพี่ดอก
1: พอ
0: เครื่องหัวเอาใส่ไปตายไปขากหนึ่งคนนะเฮา
1: จ้า
0: ใส่ยนมือตายตีปากัน
1: คนละ ห้องนี่เรียนแล้ว
0: ครับผมสำหรับมื้อนี้ผมเอกโซเล่นะครับกับคุณแม่หน่วยฝากพี่น้องเกษตรกรไว้ซ้ํานี่จังพ่อๆกับผมเอกโซเล่ในทริปหน้าว่าสิไปเยี่ยมยามถามข่าวพี่น้องเกษตรกรทางใดนะสำหรับพี่น้องเกษตรกรที่อยากให้เขากีบใหญ่ๆขอใหญ่ๆคือแม่หน่วยเปิดอกเปิดใจมาใส่เบิ่งครับครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนะครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดเท่านั้นครับผมสำหรับมื้อนี้มีความสุขสุขผู้สุขคนขอบคุณหลายสวัสดีครับ
2: ดีค่ะ
0: ขอบคุณครับคุณแม่ครับสวัสดีครับ
2: เอ้ยมันดีครับ

0: สาระน่ารู้จากโซเล่พลัสอะมิโนฮิวมิก
1: กรดอะมิโนมีบทบาทสำคัญในการทำการเกษตรอย่างไรอย่างแรกค่ะโภชนาการพืชกรดอะมิโนเป็นส่วนประกอบสำคัญของโปรตีนจากพืชเมื่อกรดอะมิโนอยู่ในดินสามารถดูดซับและนำไปใช้ในการสังเคราะห์โปรตีนซึ่งมีความสำคัญต่อการเจริญเติบโตและการพัฒนาพี่น้องเกษตรกรค่ะมักจะใช้ปุ๋ยที่มีกรดอะมิโนเป็นหลักเพื่อให้พืชมีแหล่งไนโตรเจนที่หาง่ายซึ่งเป็นส่วนประกอบสำคัญของกรดอะมิโนและโปรตีนต่อมาช่วยปรับปรุงดินกรดอะมิโนค่ะยังสามารถปรับปรุงสุขภาพของดินได้อีกด้วยนะคะกรดอะมิโนบางชนิดเช่นไกลซีนและอะจินีนจะสามารถทำหน้าที่เป็นสารคีเลตได้คือช่วยพืชเข้าถึงแร่ธาตุที่จำเป็นได้มากขึ้นสิ่งนี้สามารถปรับปรุงการดูดซึมสารอาหารและสุขภาพโดยรวมของพืชได้ต่อมาสามารถต้านความเครียดของพืชได้กรดอะมิโนค่ะมีบทบาทสำคัญในการช่วยพืชทนต่อความเครียดจากสิ่งแวดล้อมเป็นที่ทราบกันดีว่ากรดอะมิโนบางชนิดเช่นโพลีนและกลูตามีนสะสมในพืชในช่วงฤดูแล้งและช่วยให้พืชอยู่รอดในสภาวะที่ไม่พึงประสงค์ค่ะต่อมากรดอะมิโนสามารถทำหน้าที่เป็นแหล่งพลังงานสำหรับจุลินทรีย์ในดินได้เมื่อเติมอินทรีย์วัตถุที่มีกรดอะมิโนลงในดินจะสามารถกระตุ้นการทำงานของจุลินทรีย์ได้ซึ่งนำไปสู่การหมุนเวียนของสารอาหารที่ดีขึ้นและความอุดมสมบูรณ์ของดินค่ะ
0: สาระน่ารู้จากโซเล่พลัสอะมิโนฮิวมิก

0: อดนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่าสารปรับปรุงดินที่เหนือกว่าปุ๋ยอินทรีย์อะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดซอยแก้ปัญหาดินแข็งดินด้านดินด่านดินปลูกหยังบ่งามหรือว่าดินที่ล้มจนเกินไปให้กลับมาอยู่ในสภาพที่พอดีพอดีพืชบ่กินปุ๋ยซอยเพิ่มประสิทธิภาพการสังเคราะห์แสงพืชทนทานกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงต้นพืชแข็งแรงทนแรงทนหนาวแม่งบ่กวนสามารถผสมเคมีได้ทุกรุ่นทุกสูตรบ่เปื่อยเป็นตมบ่เหนียวติดเครื่องหยอดเครื่องพ่นผสมในอัตราส่วน2กระสอบต่อเคมี1กระสอบใส่แล้วดีกว่าใส่เคมีเพียงอย่างเดียวจบครบในกระสอบสุดยอดของคุณภาพต้องอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดสนใจโทร043840122อีกเท่านึงครับพี่น้อง043840122เฮาสิมาเฮ็ดจังได๋ให้พี่น้องเกษตรกรบ้านเฮาใส่ปุ๋ยเคมีหน่อยลงแต่ว่าคุณภาพให้มันดีกว่าใส่ปุ๋ยเคมีเพียวๆหรือว่าใส่ปุ๋ยเคมีเพียงอย่างเดียวให้มันได้คุณภาพที่ดีกว่าเนื้อกว่าเฮาสิเฮ็ดจังได๋ผมเอกโซเลมีแนวดีๆสิเว้าให้ฟังมีแนวดีๆมาฝากมาตอนนะครับสมมติว่าพี่น้องเกษตรกรหรือว่าอีพ่อไอแม่นี่พากันใส่ปุ๋ยเคมีอยู่3กระสอบนะครับใส่ปุ๋ยเคมีอยู่3กระสอบคันกระสอบละ1,000นี่ก็ตกไป 3,000 พุ่นเด้คันกระสอบละ 1,000 กว่าบาทนี่ก็ตกเกือบ 4,000 นะครับ3กระสอบนี่นั่นคือราคาโดยประมาณคร่าวๆนะครับสมมุติว่าใส่อยู่3สอบซั่นเด้บัดนี้ผมเอกโซเล่สิพาพี่น้องเกษตรกรมาใส่เคมีให้มันเหลือกระสอบเดียวนะครับจาก3กระสอบนี่ให้มันเหลือกระสอบเดียววันใน 3-4 ไร่ที่พ่อไอ้แม่ตั้งใจไว้นั่นล่ะนะครับห้วยเบาเอกโซเล่เฮ็ดจังได๋ละบาดเหลือกระสอบเดียวมันสิพ่อใส่ติมันสิหวานพ่อติฟังให้มันจบซะก่อนนี่พ่อไอ้แม่นะครับเหลือเคมีไว้1กระสอบนะครับเหลือเคมีไว้1กระสอบแล้วให้พี่น้องเกษตรกรนําอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนะครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนํามา2กระสอบนะครับนํามา2กระสอบเอามาโคเลใส่กันกับปุ๋ยเคมีที่เตรียมไว้นั่นล่ะ1กระสอบเฮาก็สิได้ปุ๋ยใหม่3กระสอบได้บัดนี้กลายเป็นปุ๋ยไม้3กระสอบที่มีคุณภาพดีกว่าปุ๋ยเคมีเพียวๆดีกว่าการใส่ปุ๋ยเคมีเพียงอย่างเดียว3กระสอบนี่สามารถหว่านได้3ถึง4ไร่พูดล่ะบ่ธรรมดานะครับเฮ็ดให้พี่น้องเกษตรกรเฮาลดต้นทุนถามถึงเรื่องผลผลิตนี่ที่ว้ายเพิ่มอย่างแน่นอนนะครับจากพี่น้องเกษตรกรชาวไร่ชาวนานะครับผู้ที่เฮ็ดนาข้าวนี่เคยได้ข้าวไร่นึงนั่นได้ 6-700 กิโลก็ว่าเจ้าของคักแล้วเด้พอมาใส่สูตรที่ผมเอกโซเลแนะนำนี่ที่หวายได้เขาเป็นตันนะครับดินยังสิที่เคยมีปัญหาดินแข็งดินด่านดินด่านดินเป็นกรดดินเป็นเอียดดินเข้มดินปลูกยังบ่งามพอใส่สูตรนี่เข้าไปที่หวายดินนี่ปลูกยังก็งามดินล้วนซุ้ยดินบ่แข็งดินบ่เป็นด่านเป็นด่านดินบ่เป็นกรดเป็นเอียดต้นพืชเจริญเติบโตได้ดีต้นพืชบ่แข็งใบบ่เหลืองใบบ่หยิกใบบ่งอต้นแข็งแรงแม่งบ่กวนซะเด้ต้านทานทุกสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงนะครับทนแรงทนหนาวโอ้ยบ่ธรรมดานะครับหน้าเขาจังสิใส่ลงไปแล้วนี่แตกกอดีต้นไสใบตั้งเขียวโดนเขียวทนเขียวนานเขียวจนหอดมือเขียวมีดเขามีแต่มีดใหญ่ๆมีแต่มีดตรงๆนะครับบ่มีมีดรีบมีดฟอยย่ำไปสีมีดเขาก็บ่หักซะเด้ลองเปิดอกเปิดใจมาใส่เบิ่งนะครับกับสูตรนี้ที่ผมเอกโซเลอยากสิแนะนํานะครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัด2กระสอบนะครับเอามาโคเลใส่กันกับปุ๋ยเคมีอีก1กระสอบสูตรใดก็ได้ยี่ห้อใดก็ได้นะครับผสมกันแล้วบ่เหนียวติดไม้ติดมือบ่ติดเครื่องหยอดเครื่องพ่นบ่เปื่อยเป็นตมบ่เยิ้มเป็นน้ำนะครับรับรองว่าคุณภาพนี่โอ้ยอยู่ในดินได้โดนซ้ําซื้อแนวกินไว้ให้พืชกินซ้ําซื้อแนวกินใส่ตู้เย็นไว้นะครับพืชหิวยามใดก็ได้กินพืชอยากยามใดก็ได้กินเฮ็ดให้พืชเฮานี่เจริญเติบโตแบบต่อเนื่องนะครับ ผลผลิตก็ได้ดีดีผลผลิตเป็นที่ต้องการของตลาดสำหรับพี่น้องเกษตรกรท่านใดสนอกสนใจหรือว่าอยากรู้รายละเอียดหลายกว่านี้อยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สถานีวิทยุที่กำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้นะครับหรือว่าสิโทรหาทีมงานโดยตรงเลยก็ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ครับ0438401222อีกเท่านึงครับพี่น้อง0438401222อยากลดต้นทุนอยากเพิ่มผลผลิตต้นพืชแข็งแรงแม่งบ่กวนคิดกวนใจทนกับทุกสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงทนแรงทนหนาวลองเปิดอกเปิดใจมาใส่เบิ่งครับกับอะมิโนฮิวมิกมิดสโตเลพัดนะครับอะมิโนฮิวมิกมิดสโตเลพัดเท่านั้นครับผม
1: เหนือกว่าคำบรรยายเหนือกว่าปุ๋ยทุกรุ่นเหนือกว่าปุ๋ยทุกสูตรปุ๋ยชุดโซเล่เทอร์โบปุ๋ยชุดโซเล่เทอร์โบจากส่วนผสมที่ล่มโตล่มโตของปุ๋ยเคมีที่เป็นปุ๋ยถูกเม็ดกับปุ๋ยเคมีดีปุ๋ยเคมีตราโซเล่สูตร28 76 1กระสอบบวกกับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเล่ผัด2กระสอบเห็นให้ได้ปุ๋ยชุดที่เป็นประโยชน์กับการเจริญเติบโตของพืชใส่ได้กับหน้าเขาพืชให้ไม่ดอกไม่ผลไม่ยืนต้นยางพารามันสำปะหลังอ้อยซอยบำรุงดินเป็นอาหารในพืชอยู่ในดินได้โดดโดนสบใจใส่เลยปุ๋ยชุดโซเล่เทอร์โบปุ๋ยชุดโซเล่เทอร์โบอยากได้โทรเลย
0: 0438401222อีกเท่านึงครับพี่น้อง0438401222
2: สาระน่ารู้จากโซเล่พลัสอะมิโนฮิวมิก
3: ประโยชน์ของกรดอะมิโนประโยชน์อย่างแรกนะคะเร่งการเจริญเติบโตในทุกระยะของพืชได้ทุกชนิดช่วยในการสร้างเนื้อเยื่อขยายโครงสร้างและผลผลิตของพืชเพิ่มน้ำหนักผลเร่งใบเขียวเร่งรากแตกยอดขยายกอเร่งสีดอกและผลต่อมาค่ะเร่งให้พืชสร้างฮอร์โมนอย่างรวดเร็วส่งผลให้มีการซ่อมแซมโครงสร้างพืชและต้านทานต่อโรคแมลงหรือภูมิอากาศที่แปรเปลี่ยนอย่างรวดเร็วยิ่งขึ้นช่วยส่งเสริมการผสมละอองเกสรและการติดผลต่อมาค่ะอุดมไปด้วยสารอาหารช่วยปรับปรุงคุณภาพของดินให้มีโครงสร้างที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืชและจุลินทรีย์ในดินให้มีการขยายตัวดีพืชสามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างรวดเร็วและประโยชน์สุดท้ายของกรดอะมิโนค่ะช่วยในการสังเคราะห์แสงของต้นพืชและควบคุมการไหลเวียนของน้ำในต้นพืชบังคับการเปิดปิดปากใบของพืชเพื่อลดการสูญเสียน้ำในต้นพืชและช่วยกระตุ้นการทำงานของฮอร์โมนพืชค่ะ
2: สาระน่ารู้จากโซเล่พลัสอะมิโนฮิวมิก
4: โซเล่ขวัญใจชาวนาโซเล่ขวัญใจชาวนาน
1: ี่คือเสียงเกษตรกรผู้ที่ใส่อะมิโนฮิวมิกมิดโซเล่ผัดใส่แล้วเป็นจังไดไปฟังกัน
5: ถ้าไปอยากใช้ก็ให้เอาโรเดอร์โซเล่นะเอามาใส่ก้าก็โอ้ยต้นก็แข็งเขียวงามใส่เข่าก็งามบักปีกใบทอผ่ามือดิถือใจแห้งแล้วทำไปยังได้ก็ให้เอาโรเดอร์พี่น้องอะ
6: ใครบอกเคยใส่เท่าเล่ก็ใส่บังเด้อแม่ใส่อันเข่าก็เป็นหมากเป็นนั่นต้นดีงามดีเม็ดก็เต่งตึงดีความสุข
7: ดูดินเนี่ยมันล้วนซุ้ยแบบน้องไทยเบิ้งเหนียวไอ้ต้นเข่านี่แตกกอดีครับต้นแข็งโอ้ยไม่ต้องบอกถึงครับตัวนี้
8: ก็ไล่นึงก็ได้ไล่ละตันอายุ42ปีแล้วก็เพิ่งสิได้นี่
7: บ่เป็นโรคเป็นไผแล้วก็เคี้ยวเคี้ยวเฮิงพอใช้อยู่เอาเบิ่งเด้อใช้เบิ่งเด้อตัวเลขน่ะดีอยู่ได
1: ้ซอยลดต้นทุนเพิ่มพูนผลผลิตต้นพืชแข็งแรงแม่งบ่กวนดินร่วนซุ้ยใส่ได้กับทุกพืชเหมาะกับทุกดินคุ้มค่าคุ้มราคาจบครบในกระสอบนี้เลยต้องอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดฟอฟ้าพากันหามาใส่เด้อพี่

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับช่วงเยี่ยมยามถามข่าวบอกเราประสบการณ์จริงอยู่ผมเอกโซเล่คือเราพี่น้องมื้อนี้ผมเอกโซเล่ออกมาเยี่ยมยามพี่น้องเกษตรกรทางอำเภอกมลาไสยจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับเดี๋ยวเสียอีพ่อเพิ่นแนะนำตัวจักน้อยว่าเพิ่นอยู่บ้านไหนนะคุณพ่อครับเชิญแนะนำตัวจักน้อยครับเชิญ
1: ครับสวัสดีครับผมนายสมศักดิ์ฉายจอมพลนะครับตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านบ้านฝากเปล่านะครับหมู่ที่14ตำบลกมลาไสยอำเภอกมลาไสยจังหวัดกาฬสินธุ์ชื่อเล่นผู้ใหญ่บ้านหำครับ
0: ชื่อเล่นชื่อผู้ใหญ่บ้านหำ
1: ครับผม
0: ซื้อเอาบุญซื้อลีนี่คุณพ่อสมศักดิ์ฉายจอมพล
1: ครับผม
0: อยู่หมู่14เนาะครับ
1: ครับหมู่14บ้านฝากเปล่าครับ
0: ถามก่อนพื้นที่ที่เฮายืนอยู่นี่จักไรนี่ที่เฮายืนอยู่
1: พื้นที่ยืนอยู่นี่นะครับ4ไร่ครับผมน้องเมีย
0: โอ้พื้นที่ที่เฮ็ดนาอยู่บริเวณนี่คือ4ไร
1: ่ครับผม
0: แต่ก่อนนี่เฮาใส่ปุ๋ยหยังเฮ็ดให้เฮ็ดนาแต่ก่อน
1: ตั้งแต่ก่อนนั้นผมใส่นะครับผมใส่เคมีทั่วไปนะคร
0: ับใส่เคมีทั่วไปตามท้องตลาด
1: ครับผม
0: ผู้ใดว่าหยังดีก็มีหยังนําเขาเบิด
1: แม่นครับมีหยังไปเบิดทุกอย่างเลย
0: บัดนี้ถามก่อนตอนใส่ปุ๋ยเคมีทั่วไปตามท้องตลาดนี่ดินเฮาเป็นจังได๋แน่ดินบริเวณ
1: โอ้นุ่มเหยกเพราะว่าช่วงนั้นมันมีปัญหาน้ําดินเฮ็ดนาก็บ่ค่อยได้เข้าเด้
0: บ่มันเป็นจังได๋
1: มันผลการผลิตก็เจ้าไร่ก็บ่ได้น้ําก็เจ้าจ้างเถียนะครับดินมันเข้มครับดิน
0: โอ้ดินบริเวณนี่มันเข
1: ้
0: ม
1: แม่นครับดินมันบ่ล้วนซุ่ยแม
0: ่โอ้ดินบ่ล้วนซุ่ยมันเข้มมันเป็นเอียดนี่แม
1: ่นแม่นครับมันเป็นเอียด
0: เราเคยคิดหาวิธีแก้ไขบ
1: ่ผมก็คิดอยู่นะครับนอนคิดอยู
0: ่
1: พอดีก็มือนึงนะครับออกมาหน้าออกมาทงหน้ามากับวิทยุออกมาหน้าน้ำ
0: โอ้ฟังวิทยุเป็นประจำเนี่ยคงมาท
1: างก็เลยมาเปิดวิทยุไปพ่อขึ้นนี่ล่ะขึ้นของไอ้ห่างบุญจันทร์พนี่นี่แหละนะครับ
0: ผม
1: ไปพ่อเพิ่นโฆษณานะครับผมกับผู้ใหญ่บ้านกับผู้เชื่อว่าไงเด้นุ่งเมียนะครับว่าโซเลพัดอะมิโนยิ่งมีนี่นะครับผมว่ามันจังไหนอีกจังไหนผมก็นอนฟังมึงอยู่นะครับ
0: ผู้ใหญ่หำนี่ฟังวิทยุ
1: ครับผม
0: ได้ยินเขาว่าโซเลพัดอะมิโนยิ่งมีเป็นจังสั้นแท็กซี
1: ่ครับผม
0: ฟังแรกๆนั่นเสื้อบ
1: ่เฮ้ยบ่เสื้อเด้ครับผู้ใหญ่บ้านบ่เสื้อคนบ่ไงเด
0: ้มันเสียศักดิ์ศรีผู้นำ
1: มันเสียศักดิ์ศรีผู้นำครับผมกันเสียอะไรก็สิมาตุ่มผู้ใหญ่หำมันบ่ไรครับผม
0: ว่าโอ้ผู้ใหญ่หำคือหัวอ่อนแ
1: ม่นครับ
0: ญาติเสียพร้อม
1: แม่นครับปฏิภาผม
0: ฟังอยู่โดนปานใดเอาฟังอยู่โดนปานใด
1: โอ้ผมฟังเป็นเดือน2เดือนบ่เด
0: ้ป๊าดนี่ล่ะเขาอนิสัยผู้นำอย่าเสมอตัวผู้ใหญ่หำนะพี่น้อง
1: ครับ
0: ฟังอยู่ประมาณเดือน2เดือนกับโซเลพัดอะมิโนฮิวมิงมิดโซเลพัดนี่บ้านนี่พอฟังแล้วบ่ท่านสิเสียง่ายๆหรอกแต่ว่าในใจนี่อยากเอามาใส่บ
1: ่แม่นครับผมบ่ท่านสิเสียง่ายผมเลยว่าบ้านอนคิดนอนแล้วนอนอีกเป็นเดือน2เดือน
0: ครับผม
1: คันบ่ร้องบ่รู้หั่นบ่ครับนุ่มเมียก
0: แม่
1: ผมเลยตัดสินใจเข้าไปซื้อเลยครับขี่ซาเล้งเข้าไปซื้อฮอด
0: สำนักงานเลยสำนักงานไปบริษัทเลย
1: แม่นครับ
0: ไปร้านบุญจันทร์พันนี่ก
1: ันไปร้านบุญจันทร์พันนี่กันเกษตรเลยครับปรากฏว่าผมเอามา2กระสอบ
0: โอ้ไปซื้อมา2กระสอบ
1: แม่นครับ
0: สิเอามาใส่หน้า4ไร่เฮาน
1: ี่แม่นครับผม
0: บ้านนี่พอซื้อมาแล้วได้ออกมาผสมหยังบ่ตอนใส่
1: มันมีเคมีนะครับ
0: โอ้มีเคมีอยู่ข้างอยู่แล้ว
1: มันมีเคมีกระสอบนึงผมเลยคิดว่าจะเอามา2กับ1
0: เอาโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกเม็ดนี่2กระสอบ
1: ครับผม
0: เคมีจากของที่จากของชื่นชอบมีอยู่แล้ว1กระสอบในใจ
1: แม่นครับผม
0: เอามาคุเรคุเรใส่กัน
1: เอามาคุเรคุเรใส่กันครับ
0: หลังจากที่เฮาใส่โซเลพัดแล้วผสมกับเคมีแล้วมันแปลกหูแปลกตาบ
1: ่พอผมหวานลงนะครับเขารู้สึกว่าเขานี่แข็งดีนะครับแข็งตัวดี
0: โอ้ต้นแข็ง
1: ครับผม
0: แต่กอดีบ
1: ่แต่กอดีพร้อมครับผม
0: แต่กอดีต้นก็แข็ง
1: ครับ
0: มันเป็นยังไงมันเขียวแหล่เขียวล่อแม่งบ
1: ่แม่งก็บ่ใครมาไก่ดิ
0: โอ้แม่งบ่ใครมาไก
1: ่แม่งครับเพราะว่าปีนี้ผมเฮ็ดหน้าปีเฮ็ดข้าวมะลิ
0: โอ้ปีนี้เฮ็ดหน้าปีถามก่อนมานี่ตั้งแต่กี่เฮ็ดข้าวหน้าปีพื้นที่4ไร่เฮานี่ได้ข้าวหลายบ
1: ่พวกบ่ไรเด้นะครับมันผลการผลิตบ่ได้เท่าที่ควรนะครับ
0: ครับ
1: บัดนี้นี่พอผมมาเปลี่ยนตัวนี้นะครับเป็นตัวรองใหม่นะครับเพิ่นว่าของใหม่ต้องลองแล้วหน้าเชื้อของดีเราต้องบอกต่อมั้ยครับผม
0: ครับผม
1: เลยว่าเออมันพอต้องมาลองใส่นะครับเก็บเกี่ยวปีนี้รู้สึกว่าผลการผลิตมันได้หลายครึ่งตัวครึ่ง
0: โหได้เพิ่มขึ้นอีกครึ่งตัวครึ่ง
1: แม่นครับผม
0: ปาดถือหกถือใจบ
1: ่โอ้ถือใจหลายนะครับผู้ใหญ่บ้านหำนี่ถือใจหลายเลย
0: ใส่หน้าปีนี่ได้ผลผลิตเพิ่มขึ้นครึ่งตัวครึ่ง
1: ครับ
0: บ้านหน้าปังได้หลายบ
1: ่หน้าปังนี่รู้สึกว่าหน้าปังนี่มันเฮ็ดยังไงมันก็ต้องได้ไร่ละตันครับผมตันกว่าหรือว่าไร่ละตันได้แน่นอนครับ
0: ได้บ่ตามก็ตันอยู่แล้ว
1: แม่นครับบ่ตามก็ตันอยู่แล้วนะครับ
0: บ้านนี้4ไร่นี่หลังจากใส่อะมิโนฮิวมิกมิโซเลพัดนี่ใส่สูตรพ่อใหญ่หำนี่ล่ะ2ต่อ1ผสมกับเคมีนี
1: ่ครับ
0: หน้าปัง4ไร่นี่ได้เข้าประมาณจักตันครับ
1: มัน5ตันบ่ได้ครับ4ตันกว่าเกือบ5ตันบ่ได
0: ้โอ้ได้4ตันกว่าเกือบ5ตัน
1: แม่นครับผม
0: แสดงว่าถึกไร่ละตันกว่าผู้ต
1: ้นแม่นครับถึกไร่ละตันกว่าเด้
0: บ้านดินที่มันเคยว่ามีปัญหาดินเอียดดินแข็งดินยังมันเปลี่ยนแปลงไปบ
1: ่เปลี่ยนแปลงไปหลายครับเพราะว่านุ่มเอกเพราะว่าผมเบิ่งแล้วว่าตั้งแต่ก่อนนั้นดินนั่น ย่างยังสิกับลมนี่อีเมียพอจะมาใส่ตัวนี้เขาไปไปนะครับพี่น้องเกษตรกรเนาะนะครับรู้สึกว่าดินเฮาเนี่ยเปลี่ยนไปหลายรูปแบบนะครับดินล้วนสวยงามที่สุดเลยบัดที่นี
0: ่โอ้นะครับล้วนสวย
1: ครับ
0: มันเศร้าเป็นเอียดบ
1: ่เศร้าเหรอครับผม
0: เอียดก็เศร้า
1: ครับผม
0: โอ้แสดงว่าอยากให้ผู้ใหญ่หำนี่ฝากถึงพี่น้องเกษตรกรเพราะว่าหลายๆพื้นที่นี่ดินมีปัญหาเรื่องดินเอียดดินเข้มดินแข็งดินด่านดินด่านปลูกหยังบ่งามคือผู้ใหญ่หำประสบพบเจอมาในหน้าเจ้าของน่ะ
1: ครับ
0: อยากให้ฝากความรู้สึกฝากความประทับอกประทับใจถึงพี่น้องเกษตรกรที่เพิ่นบ่ทันได้เคยใส่อะมิโนฮิวิงมิโซเลพาร์ทคือใหญ่หำนี่บ่ให้เพิ่นฟังคักๆกันใหญ่หำ
1: ผมผู้ใหญ่สมศักดิ์ชายจอมพลนะครับชื่อเล่นผู้ใหญ่บ้านหำบ้านฝากเปล่านะครับผมเบิ่งแล้วว่าอยากเชิญชวนพี่น้องเฮานะครับให้มาทดลองนะครับหรือว่าให้มาใช้นะครับ
0: ผม
1: โซเลพาร์ทนะครับอะมิโนฮิวมิกนะครับเป็นปุ๋ยที่มารุ่นใหม
0: ่ครับ
1: แต่ว่าผมใส่แล้วผมได้ผลประโยชน์ดีจริงๆครับพี่น้องนะครับดินเราก็เปลี่ยนได้นะครับจากดินของผมที่บ่ดีเดี๋ยวนี้เป็นดินดีแล้วครับพี่น้องนะครับก็ขอเชิญชวนพี่น้องเฮาหันมาใส่ตัวนี้นะครับ
0: ครับผม
1: น้องเอกผมมองแล้วว่าพี่น้องหน้าปังปีนี้นะครับผมผิดหวังแน่นอนพี่น้องครับ
0: โอ้
1: ครับผมผิดหวังแน่นอนนะครับผมกล้าการันตีเลยนะครับ
0: ครับนี่คือเสียงยืนยันจากปากผู้ใหญ่บ้านหำได้บ่เป็นคนธรรมดาได้ผู้นำชุมชนเลยนี
1: ่ครับผม
0: ยืนยันอีหลีอีหลอก่อนจากกันมื้อนี้อยากให้คุณพ่อหำหรือว่าผู้ใหญ่หำนี่บอกบ้านอยู่บ้านเซาอีกเทื่อนึงหาเขาเจ้าว่าบ่เสือให้นำมาเบิ่งได้เลยว่าอีพ่ออยู่บ้านใดเชิญครับ
1: ครับครับครับพี่น้องครับก็ฝันดีอีกเทื่อนึงนะครับผมนี่นะครับผมซื้อจริงๆนะครับผู้ใหญ่สมศักดิ์ฉายจอบพ้นนะครับซื้อเรียนผู้ใหญ่บ้านหำบ้านฝากเปล่านะครับบ้านเลขที่นะครับ196ทับ1หมู่ที่14ตำบลกำมะลาไสอำเภอกำมะลาไสจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับ
0: นี่แหละครับคือเสียงจากปากคุณพ่อหำหรือว่าผู้ใหญ่หำบ้านฝากเปล่า
1: ครับผมครับผม
0: อยากให้เปิดอกเปิดใจลองใส่เบิ่งนะครับสำหรับอะมิโนฮิวิงมิโซเลพาร์ทอย่าเฝ้าเสื้อจนกว่าสิได้ใส่อย่าเฝ้ามั่นใจจนกว่าสิได้ทดลองเบิ่งนะครับสำหรับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนะครับดินแข็งดินด้านดินด่านดินเป็นเอียดดินมีปัญหาดินบ่ล้วนซุ่ยดินปลูกหยังบ่งามลองเบิ่งคือผู้ใหญ่หำครับสำหรับมื้อนี้มีความสุขสุภูสุคนอย่าเก็บอย่าจนร่ำรวยกันทั่วหน้าขอบคุณหลายๆสวัสดี
1: ครับพี่น้องครับผม
0: สวัสดีครับ
1: ครับน้องเอกครับผม

0: ว่าไงกันครับผู้ใหญ่บ้านกิโลสองกองนางลาดน้อยลาดใหญ่หนองไผ่หนองแหนบ้านแต่บ้านตอนบ้านดอนบ้านดงตามที่ผมบอกให้เตรียมโครงการไว้สำหรับผันเงินนั่นอ่ะเสร็จกันหรือยังถ้าหากว่าเสร็จแล้วก็มาส่งผมถ้าหากว่าสมควรยังไงผมจะได้อนุมัติ
1: ของผมเสร็จแล้วครับนี่ครับ
2: ผมครับ
0: เอาละขอบใจขอบใจเดี๋ยวก็จะรู้ว่าของใครบ้างที่จะได้รับการอนุ

0: ี่ผู้ใหญ่กล้อย
1: ครับผม
0: คิดจะผันเงินไปซื้อไร่ซื้อนาแจกพวกโจรเหรอ
1: ใช่ครับผม
0: อ้าวแล้วผู้ใหญ่กล้อยรู้ได้ยังไงว่าใครเป็นโจรบ้าง
1: รู้ครับผม
0: รู้ได้ยังไง
1: ก็หมู่บ้านผมนะเขาเป็นโจรทั้งหมู่บ้านเลยครับผม
0: อ้าวอย่างนั้นก็แสดงว่าผู้ใหญ่กลอยเป็นผู้ที่เลี้ยงโจรนะดิ
1: อุ้ยไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับพวกโจรน่ะมันเลี้ยงผมตั้งหากแล้วมันปล้นเสร็จมันก็มาแบ่งให้ผมใช้ครับ
0: อย่างนั้นก็ดีแล้วนะผมจะได้ให้เงินจำนวน 50,000 เนี่ยให้ผู้ใหญ่กลอยเก็บเอาไว้ถ้าว่าใครอยากได้ก็ไปปล้นเอาที่บ้านผู้ใหญ่กลอยก็แล้วกัน
1: ดีครับ
0: เอาอนุมัติ

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606ร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์4แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขส.ร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้แกรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: Shipper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: Shipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921 Shipper Center ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: ส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชอร่าประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ซูเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หนุ่มนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเพลี้ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน

Sole Para Premium 法西通 Sole Para Premium 法西通ผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดร่าดำร่าย่อยร่าชมพูได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร0916840475คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือต้องเป็น

0: มาแล้วมาแล้วมาแล้วเด้อตามคำเรียกร้องยาบำรุงร่างกายตาเซินทียาบำรุงร่างกายตาเซินทีเป็นยาสมุนไพรที่มีสรรพคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตมีส่วนผสมของสมุนไพรหลากหลายชนิดบ่ว่าสิเป็นกำลังช้างสารกำลังเสือโคงกำลังวัวทะลึงโกรธทั้งหามากระทืบโล่งและตัวยาอื่น
1: ๆมันเป็น
0: ยาบำรุงร่างกายตาเซินทีอย่าบำรุงร่างกายตาเส้นทีสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร

0: ออกกำลังกายเป็นประจำทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายหลากหลายครบ5หมู่เครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีประกอบด้วยเห็ดยามาบุชิตะเกะเห็ดหอมพลูคาวคลอฟิลถั่งเช่าโสมและเห็ดลิ้นจือ้อเครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีดื่มง่ายมีจำหน่ายแล้วที่ร้านค้าทั่วประเทศแน่นอนโทร0916840475
1: บอกได้คำเดียวว่าสุดยอดสุดยอดนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่าสารปรับปรุงดินที่เหนือกว่าปุ๋ยอินทรีย์อะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดซอยแก้ปัญหาดินแข็งดินด้านดินด่านดินปลูกหยังบ่งามพืชบ่กินปุ๋ยซอยเพิ่มประสิทธิภาพการสังเคราะห์แสงพืชทนท่านกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงต้นพืชแข็งแรงทนแรงทนหนาวแม่งบ่กวนสามารถผสมเคมีได้ทุกรุ่นทุกสูตรบ่เปื่อยเป็นตมบ่เหนียวติดเครื่องหยอดเครื่องพ่นผสมในอัตราส่วน2กระสอบต่อเคมี1กระสอบใส่แล้วดีกว่าใส่เคมีเพียงอย่างเดียวจบครบในกระสอบสุดยอดของคุณภาพต้องอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดสนใจโทร0916840475ตัวเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดราดำราย่อยราชมพู่ได้ดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร043840122อีกเท่านึงครับพี่น้อง043840122คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือ

0: ฆาตกรหมอหนึ่งแลนปื้อตือปื้อตือมหามูขอลบซ่อนโตกมูเนี่ยจะขึ้นว่าสันว่ามืออื่นจังสิเดินทางต่อมูก็ถามว่าโตไปเฮ็ดข่วมผิดอีหยังมาเฮ้ยว่าสันเฮาขาเมียเฮาเอ้าโตไปขาเมียเฮ็ดหยังมันมีสู้ว่าสันว่ามูก็เลยถามเอามันมีสู้โตคือบ่ขาสู้โตไปขาเมียเฮ็ดหยังขาเมียเนี่ยมันจังได้ขาผู้เดียวแต่ว่าถ้าขาสู้น่ะมันต้องขาเหมือนบ้านท่านนะ
1: มันม้วนผ่านกันไปว่ากันไปเรื่อยๆนะแม่เด้ออยู่เป็นหมู่กันส่งมาเป็นความสุขให้กับพี่น้องทุกชมรมทุกคณะสุทงสุทาสุหัวสุสวนสุเฮียนสุซานโดยเฉพาะพี่น้องเกษตรกรชาวสวนอย่างเฮาควรสิฟังเด้อแม่เด้อเฮากำลังมวนเสริญอยู่ในช่วงเฮ่ห้าภาษาไทยบ้านโดยผู้ขาบ่าวสีทนคนผู้ให้ผู้เก่าเหมือนเดิมเฮ้ๆๆๆๆโซเล่พาราพรีเมียมเด้อแม่เด้อมาแล้วมาแล้วโซเรพาราพรีเมียมเพิ่มประสิทธิภาพเพิ่มปริมาณของน้ำยางเปอร์เซ็นต์น้ำยางสูงเป็นที่ต้องการของตลาดซอยขยายทอน้ำยางปิดทอน้ำเลี้ยงบ่ให้น้ำเลี้ยงผสมออกมาเฮ็ดให้ต้นแข็งแรงอายุใส่งานยาวเกี่ยวกับเชื้อราบ่ว่าสิเป็นราดำราย้อยราชมพูเจอโซเล่พาราพี่เมียมเข้าไปนี่เซ็ตบัดสิบ่มีปัญหาเรื่องเปลือกเน่าเปลือกแข็งสิเฮ็ดให้เปลือกนิ่มเปลือกหุ้มไว้แผลบ่ซ้ำแผลหายไว้บ่มีสารตกค้างปลอดภัยต่อผู้เฮาใช้ปลอดภัยกับต้นยางปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมพร้อมบ่แม่นสารเล้งเด้อแต่เป็นฮอร์โมนสูตรพิเศษเวลาถ้าเข้าไปแล้วสิซอยให้เปลือกนิ่มกีดง่ายน้ำยางหลายขยายทอน้ำยางอูดทอน้ำเลี้ยงกีดแล้วบ่ให้น้ำเลี้ยงป่นออกมาเฮ็ดให้น้ำยางมีความเข้มข้นหยอดน้ำกดลงไปข้นจัก 2-3 เทียเท่าแล้วเหนียวตุ้ยเมิดห่วงเหลืองเชื้อราบ่ว่าสิเป็นราดำราย้อยราชมพูเคยกีด8มีด9มีดทั้งเต็มโปโซเล่พาราพี่เมียมฝาสีทองบ่เกิน3มีดเอามาใส่เบิงใส่ให้เห็นกับตาจะของบ่แม่นทาแต่ว่าอยากให้พิสูจน์โซเล่พาราพี่เมียมฝาสีทองอ้าวฝากเอามาใส่เด้อแม่เด้อหมายเลขโทรศัพท์0438401222สั่งกันเข้ามามีเก็บเงินปลายทางพร้อมร้านค้าร้านขายอยากเป็นตัวแทนจำหน่ายก็ติดต่อเข้ามาเด้อแม่เด้อ

0: มาแล้วมาแล้วโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดร่าดำร่าย่อยร่าชมพูได้ดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร043840122อีกเท่านึงครับพี่น้อง043840122คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองของแท้ตัวหนังสือต้องเป็นสีทองข้อนั้นเด้อพี่น้อง
1: พลทหารสมศักดิ์เพิ่นเฮาก็ได้บรรจุประจำหน่วยย่านย่นได้บ่โดนมีอยู่มือหนึ่งซะแล้วแกกำลังยืนทำงานอยู่ก็มีโทรศัพท์มาแกก็เลยไปรับโทรศัพท์ได้ยินเสียงว่าทหารขอรายชื่อรถที่สามารถใช้ได้ทันทีว่าสันว่าแกก็เลยตอบไปว่าเรามีรถถัง2คันรถทหาร6คันรถหุ้มเกาะขนาดเล็ก2คันรถมอเตอร์ไซค์และก็รถจิ๊ปของไอ้ผู้พันหัวล้านอีก1คันฮะนะก็เลยมีเสียงย้อนมาแกรู้ไหมกำลังพูดอยู่กับใครว่าสันไม่ทราบครับฉันนี่แหละผู้พันที่เองว่าฮะนะได้ยินเท่านั้นก็ตกใจเว้ายังบ่ออกว่าแกก็ได้แกก็เลยถามไปแล้วท่านรู้ไหมว่าท่านพูดอยู่กับใครว่าสันกูไม่รู้ดีแล้วแค่นี้นะไอ้หัวล้านพะนะ
2: อ้าวมันม้วนผ่านไปว่ากันไปเรื่อยๆนะแม่เด้ออยู่เป็นหมู่กันส่งมาเป็นความสุขให้กับพี่น้องทุกชมรมทุกคณะสุทงสุทาสุหัวสุสวนสุเฮียนสุซานโดยเฉพาะพี่น้องเกษตรกรชาวสวนอย่างเฮาควรสิฟังเด้อแม่เด้ออ้าวเฮากำลังมวนเสริญอยู่ในช่วงเฮ่ห้าภาษาไทยบ้านโดยผู้ขาบ่าวสีทนคนผู้ให้ผู้เก่าเหมือนเดิมเฮ้โซเล่พาราพีเมียมฝาสีทองเนอะแม่เด้อมาแล้วผลิตภัณฑ์ที่สิเฮ็ดให้พี่น้องชาวสวนอย่างเฮาสิบ่ต้องปวดหัวสิบ่ต้องอุกต้องอังอีกต่อไปโซเล่พาราพี่เมียมบ่แม่นสารเล่งเด้อแต่เป็นฮอร์โมนสูตรพิเศษเวลาถ้าเข้าไปแล้วสิเฮ็ดให้เปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายขยายท่อน้ำยางอุดท่อน้ำเลี้ยงเวลากรีดแล้วบ่ให้น้ำเลี้ยงป่นออกมาเฮ็ดให้น้ำยางมีความเข้มข้นเมิดห่วงเหลืองเชื้อราบ่ว่าสิเป็นราดำราย่อยราชมพูเคยกรีด8มีด9มีดจังเต็มโป๊ะโซเล่พาราพี่เมียมนี่2มีดบ่เกิน3มีดร่องเอามาใส่เบิ่งเปียงคันบ่เสือบ่าวสีทนน่ะก็บ่ทันว่าให้เสียเอามาลองเบิ่งให้เห็นกับตาเจ้าของเดี๋ยวสิว่าบ่าวสีทนเว้าโพดเว้าโพอ้าเพิ่มประสิทธิภาพเพิ่มปริมาณของน้ำยางเปอร์เซ็นต์น้ำยางสูงเป็นที่ต้องการของตลาดซอยขยายท่อน้ำยางปิดท่อน้ำเลี้ยงบ่ให้น้ำเลี้ยงผสมออกมาเฮ็ดให้ต้นแข็งแรงอายุใส่งานยาวเช ชื่อโรคเชื่อรานี่เจอโซเล่พาราพี่เมียมเข้าไปนี่เรียบร้อยเบิดห่วงเรื่องโมนี่ที่เห็นชัดๆก็คือได้น้ำยางหลายกว่าเก่าบ่มีสารตกข้างปลอดภัยต่อผู้เฮาใส่ปลอดภัยกับต้นยางปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมพร้อมโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองใส่ได้บ่ต่ำก็500ต้นฝากเอามาใส่เด้อแม่เด้อหมายเลขโทรศัพท์043840122เกตเงินปลายทางหรือว่าสิหาซื้อได้ตามร้านเกษตรทั่วไปสำหรับร้านค้าร้านขายเด้อแม่เด้อแต่หากว่าอยากเป็นตัวแทนจำหน่ายก็ติดต่อเข้ามาโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองเด
3: ้อสาวจันน้องนางจากบ้านนามาเสี่ยงดวงชะตาเพื่อจะเจอโชคดีจบม.3
0: มาแล้วมาแล้วโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดราดำราย่อยราชมพู่ได้ดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาราพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาราพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร043840122อีกเท่านึงครับพี่น้อง043840122คำเตือนโซเล่พาราพี่เมียงฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือต้องเป็นสีทองข้อนั้นเด้อพี่น้อง
1: คนสมัยก่อนโบราณนี่สิบ่มีกางเกงในใส่คือสมัยสมือนี่เด้กางเกงซับในนี่ก็สิตัดเอาว่าซั่นเถาะแล้วก็สินุ่งผ้าด้ามทับนะมีผู้บ่าวผู้หนึ่งเล่าบัดมีอันนั้นใหญ่ก็ปกติว่าซั่นเถาะลุ่นบักแตงสร้างพุละเพิ่นมีผู้สาวอยู่ต่างบ้านห่างกันไป10กว่ากิโลพุละสิไปมาหาสู้กันนี่สิย่างเอาเด้สมัยก่อนนั่นมีอยู่มื้อนึงเพิ่นคิดฮอดผู้สาวหลายซะแล้วก็เลยสิไปหาผู้สาวบัดนี้กางเกงซับในที่เพิ่นใส่มานี่มัน 3-4 เดือนแล้วว่าซั่นเถาะเพิ่นก็เลยบอกให้ผู้แม่นี่ตัดกางเกงให้ใหม่แน่สิใส่ไปอ้างผู้สาวว่าซั่นเถาะผู้แม่นี่ก็เลยไปตลาดไปซื้อผ้ามา4เมตรตัดไป2เมตรเหลือ2เมตรก็เลยเก็บไว้ว่าซั่นเถาะได้กางเกงไม่ใส่แล้วเพิ่นก็ไปหาผู้สาวในใจก็คิดว่าสิอ้างกางเกงกับผู้สาวแล้วก็ออกเดินทางพอไปฮอดเครื่องทางเพิ่นก็ปวดท้ายซะแล้วก็เลยถอดกางเกงแขนไว้งาไม้ย่านกางเกงยับนะหน้าเวลานั่งอ่ะนุ่งตะผ้าด้ามย่างเข้าไปในป่าปลดปล่อยเรียบร้อยด้วยความฟ้าวเนาะลืมกางเกงซะแล้วพอทายเรียบร้อยเพิ่นก็เอาผ้าด้ามที่ข้อมหัวอยู่นั่นนุ่งแล้วก็เดินทางไปบ้านผู้สาวเลยว่าซั่นเถาะพอไปฮอดบ้านผู้สาวคนโบราณนี่เพิ่นก็มีการหาแนวอยู่ได้กินต้อนรับกันว่าซั่นเถาะก็กินข้าวกับบ่นั่งคัตมาดเด้นั่งสั่นข้าวข้างนึงขึ้นว่าซั่นเถาะกะว่าสิอ้างกางเกงจะของให้ผู้สาวเห็นพยายามอ้าขาออกกว้างๆเฮ็ดเตเสอยู่ผู้สาวเหลือเห็นก็อ้าปากข้างซะแล้ว อันผู้เพิ่นนี่เห็นผู้สาวอ้าปากข้างว่ามันเขาอ่อนซ่อนกางเกงจากของเพิ่นก็คุยเสริมอีกเด้เป็นจังไดนี่เหลืออยู่บ้านอีกครึ่งนึงเด้นี่พะนะ
2: อ้าวว่ากันไปเรื่อยๆพ่อได้ยิ้มพ่อได้หัวเฮ้ๆสร้างบรรยากาศให้อารมณ์ดีๆเข้าไว้ยะสะซีเรียดคักหลายคอยเป็นคอยไปเฮ็ดให้อารมณ์ดีเข้าไว้มันจังสิบ่เฒ่าง่ายผมจังสิบ่งอกอ้าวเฮากำลังอยู่ในช่วงเฮ่ฮ่าภาษาไทยบ้านสบายสบายสไตล์มูฮาวโดยบ่าวสีทนคนผู้หายแวะกันเป็นประจำเอาของดีๆมาต้อนมาฝากเอาเรื่องมวลๆมาเว้าสู่ฟังเฮ้เฮ้เฮ้สำหรับพี่น้องเกษตรกรชาวสวนอย่างเฮาควรจะฟังเป็นพิเศษและก็นำไปปฏิบัตินำไปเฮ็ดในสวนอย่างเฮาสมัยเสมอนี่เอิ้นว่ายุคโรกาภิวัตน์บ่ว่าสิเฮ็ดหยังก็แล้วแต่บ่ค่อยเมื่อยดอกเครื่องทุ่นแรงจ้างสารพัดนั่นล่ะเฮ็ดให้เฮ็ดหน้าเฮ็ดหัวเฮ็ดสวนอันดับแรกก็คือการปรับดินไถหุดก่อนล่ะก็ต้องจ้างรถไถคันแม่นเฮ็ดหน้าจ้างไถวานหรือดำหรือยอดโมเนี่ยใส่รถบัสหรือแม่กระทั่งดำสมัย

0: สีทองขยายท่อนำยางเพิ่มปริมาณนำยางให้ได้หลายคืนรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่เคยกีด7มีด8มีดจังสิเต็มโปโซเลพาราพี่เมียมบ่ให้เกิน3มีดอันนี้ยืนยันจากพี่น้องที่เพิ่นเอามาใส่ว่าเป็นบ่าวสีทนเว้าเองและกล้าท่าพุ่นแล้วคันอยากพิสูจน์เบิ่งว่า3มีดเต็มแท้บ่บ่ยากเด้แหละพ่อเอามาใส่ลองเบิ่งให้เห็นกับตาจากของโลดอย่าให้ไผมาตัวใดประเภทรานี่บ่บ่ว่าสิเป็นราย่อยราดำราชมพูซัมโมนี่นี่บ่เจอเข้าไปนี่ม้อยมับเกี้ยงมิลินบ่เหลือซากหรือแม้กระทั่งอาการใบโลนที่เพิ่นเอิ้นว่าไฟทอบท่อราซึ่งใบนี่ก็เปรียบเสมือนห้องครัวคันบ่มีใบก็บ่มีครัวต้นก็สิบ่แข็งแรงบ่ใหญ่น้ำยางบ่หลายส้มคันปล่อยไว้โดนก็ถึงกับเฮ็ดให้ต้นยางตายพู่นแล้วปัญหาซัมโมนี่นี่จิบจ้อยโซเล่พาราพี่เมียมฝาสีทองเฮ็ดให้ต้นยางข้างห้าอุดมสมบูรณ์ผลิตน้ำยางได้หลายต้นกระบอส้มนอกจากนั้นก็สิทำหน้าที่ขยายท่อน้ำยางอุดท่อน้ำเลี้ยงก็สิบ่มีน้ำเลี้ยงไหลปนออกมาให้เปล่าประโยชน์เฮ็ดให้ต้นส้มคุณภาพยางก็สิบ่ดีบ่เข้มข้นบ่เป็นที่ต้องการของตลาดราคาบ่ดี
1: ปัญหาโมนิสิบ่เกิดขึ้นเด็ดขาดโซเลพาราพี่เมียมฝาสีทองบ่แม่นสารเล่งเด้อแม่เด้ออ้าจังใดกะเปลงกลางเข้ามา0438401222ร้านค้าร้านค้า

0: มาแล้วมาแล้วโซเล่พาล่าพรีเมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพรีเมียมฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มหน้ายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดราดำราย่อยราชมพู่ได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร่สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร0438 4 0 1 2 2อีกเท่านึงครับพี่น้อง0 4 3 8 4 0 1 2 2คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียงฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือต้องเป็นสีทองข้อนั้นเด้อพี่น้อง
1: ยุ่นหน่าโรงเรียนคุณครูปรานีเพิ่นสิกลับบ้านแต่ว่าเห็นเด็กชายกอบนั่งซึมอยู่อ่ะเพิ่นก็เลยย่างเข้าไปถามอ้าวกอบคือบ่เมื่อบ้านพะนะเด็กชายกอบอ่ำอึ่งอยู่จะข้าวหนึ่งก็เลยว่าผมบ่อยากกลับบ้านครับผมอายพะนะมันอายอีหยังลองบอกให้ครูฟังดูว่าสั่นคุณครูว่าคนในบ้านผมเฮ็ดเรียงอับอายบัดสุคนว่าสันว่าได้เสียกันบัดเลยพะนะ

0: ใดเว้าให้ครูฟังก็ดูผู้ใดได้กับผู้ใดว่าซั่นเด็กชายกอบก็บ่อยากเว้าดอกแต่ว่าคุณครูถามย้ำก็เลยว่าปู่ผมก็ได้กับย่าพ่อใหญ่ก็ได้กับแม่ใหญ่พ่อลุงก็ได้กับแม่ป้าก็บ่เป็นหยังดอกแต่ว่าที่เป็นให้นั่นเมื่อคืนนี่ผมเห็นอีพ่อกับอีแม่ได้กันผมรับบ่ได้พานะ
1: อ้าวมันม้วนผ่านไปว่ากันไปเรื่อยๆนะแม่เด้ออยู่เป็นหมู่กันส่งมาเป็นความสุขให้กับพี่น้องทุกชมรมทุกคณะสุทงสุทาสุหัวสุสวนสุเฮียนสุซานโดยเฉพาะพี่น้องเกษตรกรชาวสวนอย่างเฮาควรสิฟังเด้อแม่เด้ออ้าวเฮากำลังมวนเสริญอยู่ในช่วงเฮ่ห้าภาษาไทยบ้านโดยผู้ขาบ่าวสีทนคนผู้ให้ผู้เก่าเหมือนเดิมเฮ่เฮ่เฮ่เฮ่เฮ่เฮ่โซเล่พาราพีเมียมฝาสีทองนะแม่เด้อมาแล้วมาแล้วผลิตภัณฑ์ที่สิเฮ็ดให้พี่น้องชาวสวนอย่างเฮาสิบ่ต้องปวดหัวสิบ่ต้องอุกต้องอังอีกต่อไปโซเลพาราพี่เมียมบ่แม่นสารเล่งเด้อแต่เป็นฮอร์โมนสูตรพิเศษเวลาถ้าเข้าไปแล้วสิซอยให้เปลือกนิ่มกีดง่ายน้ำยางหลายขยายทอน้ำยางอุดทอน้ำเลี้ยงเวลากีดแล้วบ่ให้น้ำเลี้ยงป่นออกมาเฮ็ดให้น้ำยางมีความเข้มข้นเมิดห่วงเหลืองเฉื่อยราบ่ว่าสิเป็นราดำราย่อยราชมพูเคยกีด8มีด9มีดทั้งเต็มโปะโซเลพาราพี่เมียมนี่2มีดบ่เกิน3มีดลองเอามาใส่เบิ่งเปียงคันบ่เสือบาวสีทนนะก็บ่ทันว่าให้เสียเอามาลองเบิ่งให้เห็นกับตาเจ้าของเดี๋ยวสิว่าบาวสีทนเว้าโพดเว้าโพอ้าเพิ่มประสิทธิภาพเพิ่มปริมาณของน้ำยางเปอร์เซ็นต์น้ำยางสูงเป็นที่ต้องการของตลาดซอยขยายทอน้ำยางปิดทอน้ำเลี้ยงบ่ให้น้ำเลี้ยงผสมออกมาเฮ็ดให้ต้นแข็งแรงอายุใส่งานยาวบ่ว่าสิเป็นราดำราย่อยราชมพูเจอโซเล่พาราพี่เมียมเข้าไปนี่เรียบร้อยเบิดห่วงเรืองโมนีที่เห็นชัดๆก็คือได้น้ำยางหลายกว่าเก่าบ่มีสารตกค้างปลอดภัยต่อผู้เฮาใช้ปลอดภัยกับต้นยางปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมพร้อมโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองใส่ได้บ่ต่ำก็500ต้นฝากเอามาใส่เด้อแม่เด้อหมายเลขโทรศัพท์
0: 043840122
1: เก็บเงินปลายทางหรือว่าสิหาซื้อได้ตามร้านเกษตรทั่วไปสำหรับร้านค้าร้านขายเด้อแม่เด้อแต่หากว่าอยากเป็นตัวแทนจำหน่ายก็ติดต่อเข้ามาโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองเด้อ

0: 少来怕辣拼命发谁汤，少来怕辣拼命发谁汤。ผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางพอน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดราดำราย่อยราชมพู่ได้ดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบด้วยขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร043840122อีกเท่านึงครับพี่น้อง043840122คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือต้องเป็นสีทองข้อนั้นเด้อพี่น้อง
1: อยู่หน้าโรงเรียนคุณครูปรานีเพิ่นสิกลับบ้านแต่ว่าเห็นเด็กชายกอบนั่งซึมอยู่อ่ะเพิ่นก็เลยย่างเข้าไปถามอ้าวกอบคือบ่เมื่อบ้านพะนะเด็กชายกอบอ่ำอึ่งอยู่จะข้าวหนึ่งก็เลยว่าผมบ่อยากกลับบ้านครับผมอายฮะนะมันอายอีหยังลองบอกให้ครูฟังดูว่าสั่นคุณครูว่าคนในบ้านผมเฮ็ดเดียงอับอายบัดสุคนว่าสั่นว่าได้เสียกันมัดเลยพะนะใส่บอกให้ครูฟังก็ดูผู้ใดได้กับผู้ใดว่าสั่นเด็กชายกอบก็บ่อยากเว้าดอกแต่ว่าคุณครูถามย้ำก็เลยว่าปู่ผมก็ได้กับยาพ่อใหญ่ก็ได้กับแม่ใหญ่พ่อลุงก็ได้กับแม่ป้าก็บ่เป็นหยังดอกแต่ว่าที่เป็นให้นั่นเมื่อคืนนี่ผมเห็นอีพ่อกับอีแม่ได้กันผมรับบ่ได้ค่ะนะ
2: อ้าวมันม้วนผ่านไปว่ากันไปเรื่อยๆนะแม่เด้ออยู่เป็นหมู่กันส่งมาเป็นความสุขให้กับพี่น้องทุกชมรมทุกคณะสุทงสุทาสุหัวสุสวนสุเฮียนสุซานโดยเฉพาะพี่น้องเกษตรกรชาวสวนอย่างเฮาควรสิฟังเด้อแม่เด้ออ้าวเฮากำลังมวนเสริญอยู่ในช่วงเฮ่ห้าภาษาไทยบ้านโดยผู้ขาบ่าวสีทนคนผู้ให้ผู้เก่าเหมือนเดิมเฮ้เฮ้เฮ้เฮ้โซเล่พาราพีเมียมฝาสีทองเนอะแม่เด้อมาแล้วมาแล้วผลิตภัณฑ์ที่สิเฮ็ดให้พี่น้องชาวสวนยางเฮาสิบ่ต้องปวดหัวสิบ่ต้องอุกต้องอังอีกต่อไปโซเล่พาราพีเมียมบ่แม่นสารเล่งเด้อแต่เป็นฮอร์โมนสูตรพิเศษเวลาถ้าเข้าไปแล้วสิซอยให้เปลือกนิ่มกีดง่ายน้ำยางหลายขยายท่อน้ำยางอุดท่อน้ำเลี้ยงเวลากีดแล้วบ่ให้น้ำเลี้ยงป่นออกมาเฮ็ดให้น้ำยางมีความเข้มข้นเมิดห่วงเหลืองเชื้อราบ่ว่าสิเป็นราดำราย่อยราชมพูเคยกีด8มีด9มีดทั้งเต็มโป๊ะโซเล่พาราพี่เมียมนี่2มีดบ่เกิน3มีดลองเอามาใส่เบิ่งเปียงคันว่าเสื้อบ่าวสีทนน่ะกับบ่ท่านว่าให้เสียเอามาลองเบิ่งให้เห็นกับตาเจ้าของเดี๋ยวสิว่าบ้าสีทนเว้าโพดเว้าโพอ้าเพิ่มประสิทธิภาพเพิ่มปริมาณของน้ำยางเปอร์เซ็นต์น้ำยางสูงเป็นที่ต้องการของตลาดซอยขยายท่อน้ำยางปิดท่อน้ำเลี้ยงบ่ให้น้ำเลี้ยงผสมออกมาเฮ็ดให้ต้นแข็งแรงอายุใส่งานยาว บ่ว่าสิเป็นร่าดำร่าย้อยร่าชมพูเจอโซเล่ผ้าร่าพี่เมี่ยมเข้าไปนี่เรียบร้อยเบิดห่วงเรื่องโมนี่ที่เห็นชัดๆก็คือได้น้ำยางหลายกว่าเก่าบ่มีสารตกข้างปลอดภัยต่อผู้เฮาใส่ปลอดภัยกับต้นยางปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมพร้อมโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองใส่ได้บ่ต่ำก็500ต้นฝากเอามาใส่เด้อแม่เด้อหมายเลขโทรศัพท์043840122เก็บเงินปลายทางหรือว่าสิหาซื้อได้ตามร้านเกษตรทั่วไปสำหรับร้านค้าร้านขายเด้อแม่เด้อแต่หากว่าอยากเป็นตัวแทนจำหน่ายก็ติดต่อเข้ามาโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองเด้อ

มาแล้วมาแล้วโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางพอน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดร่าดำร่าย่อยร่าชมพู่ได้ดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบด้วยขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร043840122อีกเท่านึงครับพี่น้อง043840122คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือต้องเป็น

0: าผู้สาวคู่หนึ่งเพิ่นพากันมาเขารีสอร์ทว่าซั่นเถาะและรีสอร์ทอยู่กลางป่าเด้มีเสียงนกเสียงกาสารพัดนั่นละในป่าเนาะปู๊ดปู๊ดว่าเสียงนกน่ะ
1: เจี๊ยบเจี๊ยบ
0: สารพัดนั่นละในป่าเนาะบรรยากาศธรรมชาติธรรมชาติพอมาหอดปุ๊บผู้ชายเพิ่นก็เข้าห้องน้ำอาบน้ำเนาะชำระร่างกายเป็นเรื่องธรรมชาติของผู้ชายแหละวะผู้หญิงเพิ่นก็นั่งท่าอยู่ทั้งนอกถ้าเอิ้นจังหวะนั้นเพิ่นปวดตอดเพิ่นก็คิดว่าผู้ชายอาบน้ำอยู่คือสิบ่ได้ยินดอกก็สิค่อยๆปล่อยนั่นล่ะวะแต่ว่ามันบ่ค่อยนำติปู๊ดโหลดผู้บ่าวออกจากห้องน้ำพอดีผู้สาวเพิ่นอยากอายซะแล้วเพิ่นก็เลยถามผู้บ่าวเป็นการครบเรือนว่าหันจะได้ยินเสียงนกกระปูดบ่พะนะฝ่ายผู้เบาก็เลยว่าห่วยบ่ได้ยินนะว่าซั่นมันห้องก่อนหรือหลังเจ้าตดล่ะพะนะ
2: หาวว่ากันไปเรื่อยๆคอยเป็นคอยไปทะย้อยทะย้อยว่ากันไปหัวเตินหัวเตินกันไปน้ำเฮ็ดเวียกกันไปน้ำมันจังสิเพลินเอาเมื่อยกับผักเศร้ามีแห้งกินน้ำกินทาก่อนเด้อห่อนกับเศร้าห่มกันซะก่อนอย่าเห็ดคักเห็ดแน่หลายเอาพอดีพอดีอย่าเห็ดเกินกำลังคักหลายฮิตสตอกฮิตสตอกระวังระวังเอาจังใดก็เป็นกำลังใจให้เด้อแม่เด้อโดยเฉพาะพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางห้าวโซเลพาราพรีเมียมของดีที่บ้าวสิทนนำมาตอนมาฝากเอามาแก้ปัญหาที่พี่น้องพ่อกันอยู่อันดับแรกก็คือน้ำยางบ่ได้หลายตามสมควรกีดไปแล้วน้ำยางกะไหลพ่อกะปี๊ดกะปอยจากน้ำยางจากน้ำเลี้ยงผสมปนเปกันไปบ่มีคุณภาพตลาดบ่ค่อยต้องการโอ้ยอุกอังแห้งก็เลยเป็นที่มาของโซเลพาราพรีเมียมมาเพื่อขยายท่อน้ำยางสมานแผลท่อน้ำเลี้ยงเฮ็ดให้น้ำยางไหลสะดวกเคยกีด8มีด9มีดโซเลพาราพรีเมียมให้3มีดเต็มกระโปะบ่แม่นสารเล่งเด้อแม่เด้อแต่เป็นฮอร์โมนสูตรพิเศษฮะสิบปากว่าไม่เท่าตาเห็นสิบตาเห็นไม่เท่าเอามือจกเห็นบาซิทนเว้ากะอย่าฝ่าเสือไว้หลายเอามาใส่ให้เห็นกับตาจะของโลดอย่าให้ไผตัวใดบาซิทนรับรองด้วยเกียรติลูกเศร้าหน้าว่าบ่ผิดหวังต้นยางกะสิบ่ซ้อมปลอดภัยต่อผู้ใส่ปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมพร้อมเอาขันอยากได้น้ำยางหลายๆโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองเอามาใส่เอามาใส่หาซื้อได้ตามร้านค้าเกษตรทั่วไปหรือว่าสิโทรศัพท์มาก็ได้หมายเลขโทรศัพท์0438401-22ร้านค้าร้านขายอยากเป็นตัวแทนจำหน่ายก็ติดต่อเข้ามาเด้อแม่เด้อโซเล

0: มาแล้วมาแล้วโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ซ่อมหน้ายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดราดำราย่อยราชมพู่ได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร0438 4 0 1 2 2อีกเท่านึงครับพี่น้อง0 4 3 8 4 0 1 2 2คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือต้องเป็นสีทองข้อนั้นเด้อพี่น้อง
1: สองผัวเมียกำลังเกี่ยวเข่าอยู่สันเถาะข้าวหนึ่งตำรวจไล่จับพวกตีไก่สันเดียวเวิ้นวันเวิ้นวันสองผัวเมียก็เหลียวเห็นผัวผัวก็เลยเว้าขึ้นเอาตำรวจไล่จับอีหยังพะนะผัวเมียก็สิรำคาญสันตัวทั้งห่อนทั้งเมียก็เลยเว้าแบบตัดบทว่าสงสัยมาจับคนเอาคุ้ยมั้งพะนะว่าไปซื้อนั่นละบ่ได้คิดหยังดอกฝ่ายผู้ผัวพ่อได้ยินเมียว่าจังสันกับทีมเกี่ยวแลนเลยทางตำรวจเหลียวเห็นแล้วแลนเนาะกับไปมันพวกตีไก่กับแลนน้ำซะแล้วอันฝ่ายเล่านี่เห็นตำรวจแลนมาหาเจ้าของเนาะแห้งจำคักบาดเนี่ยแลนเข่าป่าตำรวจก็ยังไล่เข้ามาอยู่ออกจากป่าขวมทงตำรวจก็จ้อเข้ามาออกจากทงนี่เข้าป่าตำรวจก็จ่อเข้ามาเนาะเราก็สิเหมือนกำลังสัตว์เศร้าหน้าเนาะบ่ได้ออกกำลังสู่ตำรวจบ่ได้นั่งลงเศร้าห้าภาพตำรวจยางมาเนาะว่ามันพวกตีไก่ก็สิไปจับซะแล้วเราสวนเลยห้วยคุ้ยก็คุ้ยกูตัวกูเลี้ยงของกูมามันผิดมองใดพะนะ
2: มันม้วนผ่านกันไปว่ากันไปเรื่อยๆนะแม่เด้ออยู่เป็นหมู่กันส่งมาเป็นความสุขให้กับพี่น้องทุกชมรมทุกคณะสุทงสุทาสุหัวสุสวนสุเฮียนสุซานโดยเฉพาะพี่น้องเกษตรกรชาวสวนอย่างเฮาควรสิฟังเด้อแม่เด้อเฮากำลังมวนซืนอยู่ในช่วงเฮ่ห้าภาษาไทยบ้านโดยผู้ขาบ่าวสีทนคนผู้ให้ผู้เก่าเหมือนเดิมเฮ้เฮ้เฮ้เฮ้เฮ้โซเล่พาลาพรีเมียมฝาสีทองเด้อแม่เด้อมาแล้วมาแล้วขยายท่อน้ำยางอุดท่อน้ำเลี้ยงเฮ็ดให้น้ำยางไหลสะดวกเคยกีดแปดมีดเก้ามีดโซเล่พาลาพรีเมียมให้สามมีดเต็มกระโปงบ่แม่นสารเล่งเด้อแม่เด้อแต่เป็นฮอร์โมนสูตรพิเศษผลิตภัณฑ์ทีสิเฮ็ดให้พี่น้องชาวสวนยางเฮาลืมตาอ้าปากได้สิบ่ต้องอุกต้องอังอีกต่อไปต้นยางบ่ใหญ่บ่แข็งแรงกีดแล้วน้ำยางไหลกระปิดกระปอยบ่เข้มข้นบ่มีคุณภาพซ้ำเชื้อโรคเชื้อรานี่บ่บ่ว่าสิเป็นราย้อยราดำราชมพูเจอเข้าไปนี่บ่จบบอสในขวดเดียวโซเล่พาราพรีเมียมเพิ่มปริมาณของน้ำยางเปอร์เซ็นต์น้ำยางสูง เป็นที่ต้องการของตลาดสิขยายท่อน้ำยางอุดท่อน้ำเลี้ยงบ่ให้น้ำเลี้ยงไหลออกมาเจือปนยืดอายุของต้นยางให้ยืนยาวเกี่ยวกับเชื้อราบ่ว่าสิเป็นราดำราย้อยราชมพูเจอโซเล่ผ้าราพี่เมี่ยมเข้าไปนี่เซ็ตบัดสิเฮ็ดให้เปลือกนิ่มเปลือกหุ่มไว้แผลบ่ซ้ำแผลหายไว้แผลหายเร็วบ่มีสารตกค้างปลอดภัยต่อผู้เฮาใช้ปลอดภัยกับต้นยางปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมพร้อมหาซื้อได้ตามร้านค้าเกษตรทั่วไปฝ้าวเอามาใส่หมายเลขโทรศัพท์เด้อแม่เด้อเลขโทรศัพท์เด้อแม่เด้อ043840122สำหรับร้านค้าร้านขายสนอกสนใจอยากเป็นตัวแทนจำหน่ายก็ติดต่อเข้ามาเด้อแม่เด้อ

มาแล้วมาแล้วโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางมาอุดตัน

103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน

0: ดินโป่งนะครับมีความสุขครับ
1: ร้อยสามจุดห้าเมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน

0: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
1: และการประสานงานเชิงยุทธศาสตร์ในภูมิภาคไทยและสิงคโปร์จะเดินหน้าความร่วมมือด้านพลังงานสะอาดอาเซียนพาวเวอร์กริดการค้าข้าวไทยการลงทุนในเซมิคอนดักเตอร์ดิจิทัลและเศรษฐกิจสีเขียวรวมถึงความมั่นคงไซเบอร์และการปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์
2: Today we welcome the joint statement on the Thailand Singapore forward looking strategic partnership which will set the future directionof our relations and sends a strong message to our shared commitment. We also welcome the signing of the MOU on social development cooperation and agree to work on 4 additional agreements covering digital economy, transnational crime, food security and supply chain resilience.
1: ด้านนายลอเรนซ์หว่องกล่าวว่าการประชุมลีดเดอร์รีทรีตยืนยันถึงความแข็งแกร่งของความเป็นหุ้นส่วนระหว่างสิงคโปร์กับไทยซึ่งมีความสัมพันธ์ที่ครอบคลุมเป็นรูปธรรม

0: และตั้งอยู่บนพื้นฐานของความไว้วางใจโดยทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องที่จะเดินหน้าความร่วมมือในประเด็นสำคัญเพื่อสร้างประโยชน์ที่เป็นรูปธรรมแก่ประชาชนของทั้งสองประเทศ
1: Defense cooperation is a key pillar of our relationship. We deeply appreciate Thailand hosting the SAF for training over many decades, and we will continue to strengthen our defense cooperation and deepen the professional ties between our armed forces.Our economic links are extensive and growing. Despite global economic uncertainties, bilateral trade continues to grow. Singapore has consistently been one of the top foreign investors in Thailand. We have every confidence in Thailand's economy, and our companies continue to see good opportunities to invest and grow here for the long term.
0: สำหรับประเด็นภูมิภาคไทยและสิงคโปร์ยืนยันบทบาทของอาเซียนในการสนับสนุนสันติภาพและความเจริญรุ่งเรืองในเมียนมาโดยไทยพร้อมทำหน้าที่เป็นสะพานเชื่อมและส่งเสริมการมีปฏิสัมพันธ์กับเมียนมาอย่างเหมาะสมควบคู่กับการสนับสนุนพัฒนาการเชิงบวกขณะที่กรณีไทยกัมพูชาไทยยังมุ่งแก้ไขความขัดแย้งอย่างสันติผ่านกลไกทวิภาคีชวิษาประทุมมารายงาน
2: รัฐบาลเตรียมนำเสนอแนวคิด Nature Positive บนเวทีการประชุม2026 IMF World Bank Group Annual Meeting ควบคู่กับการส่งเสริมระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนในระดับชุมชน
3: นายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.ปาฐกถาพิเศษทางรอดประเทศไทยฝ่าวิกฤตสู่ความยั่งยืนโดยเน้นย้ำกรอบเป้าหมายยั่งยืนหรือ SDG ที่อาจต้องทบทวนด้วยการทำ backcasting หรือการมองย้อนกลับจากอนาคตที่ต้องการมายังปัจจุบันเพื่อให้สอดรับกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงไปโดยเฉพาะวาระด้านภัยพิบัติที่ทำให้ประเทศไทยต้องสูญเสียงบประมาณจำนวนมากในแต่ละปีรัฐบาลจึงเตรียมผลักดันแนวคิด Nature Positive ที่มุ่งเน้นการรักษาความหลากหลายทางชีวภาพและฟื้นฟูธรรมชาติให้กลับมาสมบูรณ์บนเวทีการประชุม2026 IMF World Bank Group Annual Meeting ซึ่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพและกำหนดจัดขึ้นในเดือนตุลาคมนี้นอกจากนี้ยังขอความร่วมมือกับภาคเอกชนส่งเสริมระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนในระดับชุมชนเช่นโครงการเลิกเผาเป๋าตุงด้วยหลักการทางเศรษฐศาสตร์แปรรูปวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรเพื่อมูลค่าแทนการเผาเพื่อให้เกิดความสมดุลและความหลากหลายทางชีวภาพในเขตเมือง
4: เราต้องรักษาเรื่อง biodiversity เอาไว้นะครับผมจะใช้เรื่องนี้เป็นเอเจนดาในงาน IMFNature Positive ไม่ใช่แค่เรื่องกระทรวงใดกระทรวงหนึ่งเป็นเรื่องทั้งคนเป็นเรื่องของทุกกระทรวงเป็นเรื่องของธรรมชาติและเป็นเรื่องทางเศรษฐกิจด้วยเราไม่สามารถบอกให้คนทำ Nature Positive ในขณะเดียวกันเขาไม่มีข้าวกินเรื่องนี้เองครับเป็นเรื่องที่ต้องคิดให้รอบและทำให้รอบด้านและต้องทำโดยเร็ว
3: นายชนันท์วงศ์สวัสดิ์กล่าวได้ว่ารัฐบาลพร้อมร่วมมือกับองค์การสหประชาชาติภาคเอกชนและชุมชนออกแบบนโยบายที่สร้างความยั่งยืนโดยเปลี่ยนองค์ความรู้สู่การลงมือทำและเปลี่ยนความท้าทายของโลกให้เป็นโอกาสในการเติบโตอย่างยั่งยืนนันทิกากิตตาโลรายงาน
2: กรุงเทพมหานครร่วมกับกรมธุรกิจพลังงานกระทรวงพลังงานตรวจเข้มสถานที่กักเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงทั่วกรุงเทพมหานครเพื่อป้องกันการลักลอบประกอบกิจการผิดกฎหมายและสร้างมลพิษในชุมชน
5: นายชัชชาติ สิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยถึงความกังวลของประชาชนกรณีการกักเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องตันไฟสำรองของศูนย์ข้อมูลหรือ Data Centerว่ากฎหมายปัจจุบันกำหนดเพดานการจัดเก็บน้ำมันไว้ที่ไม่เกิน 500,000 ลิตรซึ่งถือเป็นมาตรฐานความปลอดภัยที่ผ่านการคัดกรองมาอย่างยาวนานอย่างไรก็ตามได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและกระทรวงพลังงานเข้าตรวจกำกับดูแลอย่างเข้มงวดหากประชาชนยังมีความกังวลต้องสร้างความมั่นใจให้ได้รวมถึงการตรวจสอบแหล่งที่มาของกลิ่นและมลภาวะอย่างใกล้ชิด
6: กฎหมายเรื่องการสะสมน้ำมันเนี่ยเป็นของกรมธุรกิจพลังงานซึ่งกฎหมายบอกว่าถ้าสะสมโดยไม่ได้จัดหมายคนอื่นนะใช้ในภายในของตัวเองเนี่ยสะสมได้ไม่เกิน 500,000 ลิตรแต่ถ้าจากนั้นแล้วเนี่ยมันจะติดเป็นเรื่องทางน้ำมันต้องอยู่ในผังเมืองไม่ได้ซึ่งผมว่านี่ก็เป็นเรื่องที่ดีนะที่กรมธุรกิจพลังงานได้มีการกำหนดขั้นสูงไว้ที่ผ่านมาเราก็พยายามปฏิบัติตามกฎหมายทุกข้อนะไม่ได้มีการหลีกเลี่ยงไม่มีการจะไปช่วยใครเลย
5: ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกล่าวว่าปัจจุบันในพื้นที่กรุงเทพมหานครมีสถานที่กักเก็บน้ำมันในลักษณะนี้ทั้งหมด56แห่งซึ่งไม่ใช่เฉพาะ Data Center เท่านั้นแต่รวมถึงหน่วยงานอื่นที่ต้องมีน้ำมันสำรองเพื่อใช้ในกิจการของตนเองส ซึ่งทุกแห่งต้องปฏิบัติตามมาตรฐานเดียวกันทั้งนี้กทม.อยู่ระหว่างการปรับปรุงผังเมืองรวมจึงเป็นโอกาสดีที่จะพิจารณากำหนดข้อจำกัดเรื่องโซนิ่งและการใช้อาคารสำหรับ Data Center ให้เหมาะสมกับบริบทของเมืองยิ่งขึ้นทั้งนี้รัฐบาลเตรียมจัดประชุมคณะกรรมการ Data Center ในเร็วๆนี้เพื่อร่วมกันกำหนดหลักเกณฑ์และทบทวนระเบียบการอนุญาตให้มีความรอบคอบสะอาดและปลอดภัยสูงสุดต่อชุมชนชนันชิดาสังทองรายงาน
2: ขณะที่กระทรวงพลังงานยืนยันยังไม่อนุญาตให้ก่อสร้างคลังน้ำมันสำรองสำหรับ Data Center พระราม9หากฝ่าฝืนมีโทษสูงสุด
5: นางสาวธิติพัชโชติเดชาชัยนันท์เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานยืนยันว่าขณะนี้ยังไม่มีการออกใบอนุญาตให้ก่อสร้างคลังน้ำมันสำรองสำหรับ Data Center แห่งใหม่ตามนโยบายของนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานโดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีการร้องเรียนเช่นพระราม9ซึ่งยังไม่ได้รับอนุญาตหากพบว่ามีการแอบอ้างหรือลักลอบกักเก็บน้ำมันโดยไม่ได้รับอนุญาตจะดำเนินคดีขั้นสูงสุดทันทีโดยมีโทษจำคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกิน 200,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ
7: อันนี้ก็ยืนยันว่ากระทรวงพลังงานก็จะหยุดในเรื่องของการอนุญาตไว้ก่อนส่วน Data Center ที่พระราม9ทางกทม.ยังไม่อนุญาตตัวกรมธุรกิจพลังงานก็ยังไม่อนุญาตเช่นกันก็จะมีการดำเนินคดีเช่นกันค่ะ
5: และการอนุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานยังเปิดเผยถึงกรณี Data Center บริเวณถนนรามคำแหง28ซึ่งได้รับการอนุญาตกักเก็บน้ำมันไว้ที่ 200,000 ลิตรหากพบการกักเก็บเกินกว่าจำนวนที่ได้รับอนุญาตหรือผิดไปจากเงื่อนไขกรมธุรกิจพลังงานจะดำเนินการทางกฎหมายโดยไม่มีการยกเว้นนพศรแก้วคำรายงาน
2: คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันแนะทุกภาคส่วนจับกระแสการลงทุน Data Center ผลักดันการสร้างระบบนิเวศครบวงจรโดยไม่กระทบสาธารณูปโภคภาคประชาชน
8: นายพยงศรีวณิชประธานกรรมการสมาคมธนาคารไทยในฐานะประธานคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันหรือกกร.เปิดเผยว่าไทยจำเป็นต้องรักษาการอยู่ในเรดาร์การลงทุนของโลกอย่างเช่นการลงทุนใน Data Center โดยมีมูลค่าการลงทุนสูงถึงประมาณ 60,000 ล้านบาทต่อทุกๆกำลังไฟฟ้า100เมกะวัตต์ดังนั้นทุกภาคส่วนควรให้การสนับสนุนในการสร้างระบบนิเวศหรือ Ecosystem แบบครบวงจรตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำการต่อยอดอุตสาหกรรมแผ่นวงจรพิมพ์หรือ PCB การยกระดับโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานสะอาดที่มีเสถียรภาพรวมถึงต้องมีการเชื่อมโยงให้เกิดการกระจายประโยชน์ไปสู่ภาคการผลิตจริงและเศรษฐกิจระดับชุมชนทั้งในมิติของการสร้างรายได้การจ้างงานและการยกระดับทักษะของแรงงานไทยทั้งนี้นอกจากระบบไฟฟ้าซึ่งเป็นหัวใจหลักกกร.ยังเล็งเห็นถึงความสำคัญของระบบน้ำที่ต้องเพียงพอและเชื่อถือได้โดยมีเงื่อนไขสำคัญคือการบริหารจัดการน้ำจะต้องไม่ส่งผลกระทบต่อภาคการเกษตรและการอุปโภคบริโภคของประชาชนปฏิพลสัทพรมมารายงาน
2: ด้านนางพิมพ์ใจลี้อิสระนุกูลประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยกล่าวว่าการเข้ามาของโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลอย่าง Data Center เป็นประโยชน์อย่างมหาศาลและเป็นสิ่งจำเป็นที่ไม่อาจปฏิเสธได้สำหรับการแข่งขันในระดับสากลที่ทุกกระบวนการต้องอาศัยประสิทธิภาพสูงสุดและขับเคลื่อนด้วย AI ซึ่งกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตและการดำเนินธุรกิจไปแล้วหากประเทศไทยมีฐาน Data Center เป็นของตนเองจะก่อให้เกิดความมั่นคงทางข้อมูลในระดับที่สูงมากมั่นใจได้ว่าความเจริญเติบโตของอุตสาหกรรมที่ต่อเนื่องจากการมีฐานข้อมูลที่มั่นคงจะเป็นตัวเร่งให้เกิดการจ้างงานและยกระดับเศรษฐกิจในระยะยาวอย่างแน่นอนกรมทรัพย์สินทางปัญญาร่วมกับเจ้าของสิทธิ์และผู้ให้บริการแพลตฟอร์มออนไลน์ยกระดับการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาบนอินเทอร์เน็ตเดินหน้าสร้างการค้าออนไลน์ที่เป็นธรรม
9: นางอรมนทรัพย์ทวีธรรมอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาเปิดเผยว่ากรมทรัพย์สินทางปัญญาหารือร่วมกับเจ้าของสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาและผู้ให้บริการแพลตฟอร์มออนไลน์เพื่อยกระดับการป้องปรามและระงับการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาให้รวดเร็วและเท่าทันรูปแบบการค้าออนไลน์ที่ซับซ้อนขึ้นสำหรับความร่วมมือมี4ด้านได้แก่การปิดเว็บไซต์และการถ่ายทอดสดที่ละเมิดลิขสิทธิ์โดยจะประสานกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเพื่อเร่งระงับการเผยแพร่การเชื่อมโยงข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญากับแพลตฟอร์มออนไลน์แบบเรียลไทม์เพื่อใช้ตรวจสอบและคัดกรองร้านค้าและสินค้าการรับรองร้านค้าที่ได้รับอนุญาตด้วยลักษณะ IP Verify เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้บริโภคและการยกระดับการดำเนินคดีและขยายผลเครือข่ายโดยตรวจสอบเส้นทางการเงินและผู้เกี่ยวข้องเพื่อตัดวงจรละเมิดตั้งแต่ต้นทาง โดยช่วง7เดือนแรกปีนี้กรมทรัพย์สินทางปัญญาสามารถจับกลุ่มผู้กระทำผิด140คดียึดของกลาง 322,077 ชิ้นมูลค่าความเสียหายกว่า104ล้านบาทและระงับการจำหน่ายสินค้าและเมื่อทรัพย์สินทางปัญญาบนแพลตฟอร์มออนไลน์รวม 1,471 รายการพร้อมเดินหน้าบูรณาการกับทุกภาคส่วนเพื่อสร้างการค้าออนไลน์ที่เป็นธรรมคุ้มครองผู้บริโภคและผู้ประกอบการสุจริตและสร้างความเชื่อมั่นแก่เจ้าของสิทธิ์และนักลงทุนปุริมปราศโสภาภาครายงาน
2: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เดินหน้าแผนปรับโครงสร้างหนี้เกษตรกรสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรประเภทหนี้สหกรณ์ให้สอดคล้องกับศักยภาพและความสามารถในการชำระหนี้ของเกษตรกร
10: นายวินโรจน์ทรัพย์ส่งสุขปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในฐานะประธานกรรมการโครงการปรับโครงสร้างหนี้เกษตรกรสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรประเภทหนี้สหกรณ์เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการครั้งที่3ทับ2569พร้อมระบุว่าที่ประชุมได้รับทราบผลการสำรวจความประสงค์เข้าร่วมโครงการและพิจารณาร่างโครงการปรับโครงสร้างหนี้เกษตรกรสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรประเภทหนี้สหกรณ์โดยมุ่งปรับภาระหนี้ให้สอดคล้องกับศักยภาพและความสามารถในการชำระหนี้ของเกษตรกรซึ่งจากผลสำรวจข้อมูลเมื่อวันที่10กรกฎาคม2569ในสหกรณ์ 1,164 แห่งพบเกษตรกรประสงค์เข้าร่วมโครงการ 23,196 รายรวม 35,768 สัญญามูลหนี้กว่า 12,000 ล้านบาทสำหรับแนวทางการปรับโครงสร้างหนี้กำหนดให้เกษตรกรกลุ่มเป้าหมายที่เป็นหนี้ผิดนัดชำระหรือ NPL ตามหลักเกณฑ์3ปีขึ้นไปรับผิดชอบชำระเงินต้นครึ่งแรกร้อยละ50ขณะที่รัฐจัดสรรงบประมาณชดเชยเงินต้นครึ่งหลังร้อยละ50พร้อมภาระดอกเบี้ยและค่าใช้จ่ายตามเงื่อนไขโดยกำหนดอัตราดอกเบี้ยไม่เกินร้อยละ 7.5 ต่อปีและระยะเวลาผ่อนชำระสูงสุดไม่เกิน10ปีตามระดับมูลหนี้ทางนี้เกษตรกรที่ได้รับการปรับโครงสร้างหนี้จะต้องเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูและพัฒนาอาชีพจัดทำบัญชีครัวเรือนและปฏิบัติตามแผนชำระหนี้เพื่อลดความเสี่ยงจากการถูกดำเนินคดีหรือบังคับคดีโดยหลังจากผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการโครงการจะเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาตามลำดับต่อไปชาวนันท์มาลีรายงาน
2: รองนายกรัฐมนตรีชี้แจงกรณีศาลปกครองสูงสุดสั่งรับคำฟ้องเพิกถอนคำวินิจฉัยสรรหากสทช.ยืนยันรัฐบาลดำเนินการถูกต้องตามกฎหมายและไม่มีผลกระทบต่อขั้นตอนที่ดำเนินการไปแล้ว
11: นายประกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงกรณีที่ศาลปกครองสูงสุดมีคำสั่งให้ศาลปกครองชั้นต้นรับคำฟ้องในคดีที่ศาสตราจารย์คลินิกนายแพทย์สรณะบุญใบชัยพฤกษ์ขอให้เพิกถอนคำวินิจฉัยของคณะกรรมการสรรหากรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือกสทช.ไว้พิจารณาว่าเรื่องดังกล่าวถือเป็นขั้นตอนตามปกติของกระบวนการยุติธรรมเนื่องจากผู้ร้องเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจึงมีสิทธิ์ยื่นฟ้องตามกฎหมายซึ่งเดิมศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับคำฟ้องแต่เมื่อศาลปกครองสูงสุดมีคำสั่งให้รับไว้พิจารณาก็เป็นหน้าที่ของศาลที่จะดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป
12: ศาลเพียงแต่รับไว้พิจารณาเพราะว่าเขาเป็นผู้มีส่วนได้เสียก็ให้รับไว้พิจารณาเพราะว่าในกรณีที่มีประเด็นเกี่ยวข้องกับการสรรหานะครับในกฎหมายกสทช.เองก็บอกแล้วว่าฟ้องศาลได้ก็ไม่ได้มีอะไรก็เป็นสิทธิตามปกติบังเอิญศาลชั้นต้นท่านสั่งไม่รับแต่ว่าศาลสูงท่านสั่งรับไว้พิจารณาก็ศาลต้องก็ไปรับไว้พิจารณาดำเนินการต่อก็ยังไม่มีผลกระทบอะไรกับที่เราดำเนินการไปเพราะว่ารัฐบาลก็ยังยืนยันตามกฎหมายที่เราทำนะครับว่าก็คำวินิจฉัยเราเห็นว่าคำวินิจฉัยของกรรมการสรรหาเป็นที่สุดนะครับซึ่งก็กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญมาตรา203ข้อ5ประกอบมาตรา217นะครับแล้วก็พ.ร.ป.ประกอบรัฐธรรมนูญในเรื่องนี้คือแอปกฎหมายกสทช.ด้วยมาตรา15ทับ1มันก็ทำตามปกตินะครับก็ยังไม่ได้มีผลอะไร
11: รองนายกรัฐมนตรียืนยันว่าคำสั่งรับคำฟ้องดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบต่อขั้นตอนที่รัฐบาลได้ดำเนินการไปแล้วรวมถึงขั้นตอนการนำขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถอดถอนหรือแต่งตั้งเนื่องจากรัฐบาลได้ปฏิบัติตามที่กฎหมายบัญญัติไว้อย่างถูกต้องโดยเฉพาะบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญและพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรขึ้นความถี่ที่กำหนดให้คำวินิจฉัยของคณะกรรมการสรรหาถือเป็นที่สุดจึงไม่มีความจำเป็นต้องถอนเรื่องที่ดำเนินการไปแล้วกลับมา สำหรับข้อห่วงใยเรื่องคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวหรือการคุ้มครองการปฏิบัติหน้าที่นั้นขณะนี้ศาลยังไม่มีคำสั่งใดๆออกมาจึงขอให้รอคำพิพากษาหรือคำสั่งอย่างเป็นทางการจากศาลปกครองก่อนและรัฐบาลพร้อมที่จะปฏิบัติตามคำสั่งศาลต่อไปศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
2: คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วุฒิสภาเน้นจัดสรรงบประมาณตรงเป้าหมายโปร่งใสและติดตามผลลัพธ์ที่ประชาชนได้รับ
13: นายจุฑงกล้าการขายโฆษกคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วุฒิสภาเปิดเผยว่าหัวใจสำคัญของการพิจารณางบประมาณไม่ใช่เพียงหน่วยงานได้รับงบเท่าใดแต่ต้องใช้งบให้เกิดประโยชน์เป็นรูปธรรมต่อประชาชนสำหรับงบประมาณปี2570รัฐบาลกำหนดวงเงินงบประมาณกว่า 3.7 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากปีก่อนประมาณ 74,000 ล้านบาทโดยเป็นรายจ่ายประจำประมาณ 2.7 ล้านบาทและรายจ่ายลงทุนประมาณ 790,000 ล้านบาทลดลงจากปีก่อนร้อยละ 8.4 ซึ่งคณะกรรมการเสนอให้รักษาวินัยการคลังเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้และจัดสรรงบประมาณให้แม่นยำและคุ้มค่าพร้อมเปลี่ยนการติดตามจากยอดการเบิกจ่ายไปสู่การประเมินผลลัพธ์และประโยชน์ที่ประชาชนจะรับรวมถึงนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI มาเพิ่มประสิทธิภาพภาครัฐส่วนการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานควรพิจารณาความจำเป็นความคุ้มค่าและภาระทางการคลังเพื่อไม่ให้เกิดการลงทุนเกินความจำเป็นทั้งนี้คณะกรรมการจะเสนอรายงานและข้อสังเกตต่อวุฒิสภาก่อนส่งต่อรัฐบาลเพื่อผลักดันการใช้งบประมาณให้โปร่งใสตรวจสอบได้และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนวาสนาตระเกตรายงาน
14: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
15: ัฐบาลต่อยอดพื้นที่รถไฟฟ้าให้เป็นสถานีสุขภาพรฟม.ร่วมกับสถาบันมะเร็งแห่งชาติเตรียมพัฒนาพื้นที่บริเวณสถานีรถไฟฟ้าสายสีส้มถนนพระราม9เป็นศูนย์สุขภาพและคัดกรองมะเร็งเชิงรุกรองรับประชาชนได้ประมาณ 60,000 รายต่อปีพร้อมนำเทคโนโลยีเช่นเครื่องเอ็กซเรย์เต้านมระบบดิจิตอลพร้อม AI และ CT สแกนมาให้บริการเป้าหมายคือทำให้ประชาชนเข้าถึงการตรวจคัดกรองได้ง่ายขึ้นค้นหาความเสี่ยงตั้งแต่ระยะแรกและใช้พื้นที่ของรัฐให้เกิดประโยชน์ทั้งทางด้านการเดินทางและสุขภาพค่ะสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพฤฒวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
16: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
17: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
18: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่ากองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านหรือ IRGC ยิงขีปนาวุธและใช้อากาศยานไร้คนขับหรือโดรนโจมตีฐานทัพสหรัฐในเมืองเออร์บิลเขตปกครองตนเองเคอร์ดิสถานของอิรักเมื่อช่วงเช้ามืดวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นพร้อมอ้างว่าสามารถสังหารกำลังพลสหรัฐได้หลายนายอย่างไรก็ตามหน่วยต่อต้านการก่อการร้ายของเคอร์ดิสถานอิรักระบุว่ากองกำลังพันธมิตรสามารถสกัดกั้นโดรนติดวัตถุระเบิดได้10ลำและไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต ความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังสหรัฐส่งเครื่องบินรบและยิงขีปนาวุธโจมตีชายฝั่งทางตอนใต้และพื้นที่ยุทธศาสตร์ของอิหร่านอย่างน้อย7แห่งจนทำให้กำลังพลของ IRGC ในจังหวัดเคอร์มันชาทางตะวันตกของอิหร่านเสียชีวิต4นายรวมถึงมีพลเรือนชาวอิหร่านเสียชีวิต5รายและได้รับบาดเจ็บ50รายระหว่างการเข้าร่วมงานแต่งงานในเมืองซีริกซึ่งตั้งอยู่บริเวณช่องแคบฮอร์มูซสำนักงานจัดการภัยพิบัติแห่งชาติของเนปาลรายงานว่ายอดผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์น้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มครั้งใหญ่ในเทือกเขาหิมาลัยบริเวณพรมแดนเนปาลกับเขตปกครองตนเองทิเบตของจีนเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย 1,114 รายและมีผู้สูญหายมากกว่า 3,900 รายขณะเดียวกันทางการจีนรายงานว่าตัวเลขผู้เสียชีวิตจากเหตุภัยพิบัติดังกล่าวในเขตปกครองตนเองทิเบตอยู่ที่16รายและสูญหาย546รายขณะที่หน่วยกู้ภัยพิเศษของจีนอินเดียและเนปาลสร้างสะพานชั่วคราวเพื่อการเข้าถึงพื้นที่ห่างไกลและใช้รถขุดเจาะซากปรักหักพังของโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำเพื่อช่วยเหลือคนงานเกือบ300คนที่ติดอยู่ภายในอุโมงค์ด้านโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติประเมินว่าเหตุภัยพิบัติครั้งนี้ทำให้เกิดเศษซากปรักหักพังอย่างน้อย 2,200,000 ตันซึ่งรวมถึงเศษซากของอาคารสิ่งปลูกสร้างก้อนหินและตะกอนดินต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนฉบับที่2ในช่วงวันที่4ถึง7กันยายน2569ประเทศไทยตอนบนมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้อันหนึ่งพายุโซนร้อนโซเดลบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนคาดว่าจะเคลื่อนเข้าใกล้ชายฝั่งตอนใต้ของประเทศจีนในช่วงวันที่3ถึง4กันยายนนี้และมีแนวโน้มอ่อนกำลังลงขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางด้วยโดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงรายพะเยาน่านตากและเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดบึงกาฬสกลนครนครพนมมุกดาหารร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญและอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์ลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลายะลาและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร ตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 10:42 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร12เซนติเมตรและเวลา 20:43 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร42เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 5:04 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง44เซนติเมตรและเวลา 15:40 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง33เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:45 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:06 น
19: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
20: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
21: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
20: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
18: ความสำเร็จในการงานทั้งหลายขึ้นอยู่กับการปฏิบัติตราบใดที่ยังมิได้ลงมือทำงานนั้นก็ยังไม่เป็นรูปร่างและไม่มีผลแม้แต่การจะวางโครงการหรือวางแผนงานก็ต้องลงมือขีดเขียนหาไม่ก็มีแต่ความว่างเปล่าพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวดลยาวารีเดชใจและพฤฒแก้วพิบูลอ่าน

0: ถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: สถิตในดวงใจตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารพนักงานและผู้ดำเนินรายการสถานีข่าวคุณภาพ FM 97.0 MHz

0: ายการ Variety Art ครบเครื่องเรื่องศิลปะ
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมทุกท่านค่ะยุทธการจุลบลรายงานตัวค่ะวันนี้นี่ขออนุญาตเป็นสาวแว่นนะคะเพราะว่าวันนี้เนี่ยเดี๋ยวมีเรื่องราวมากมายที่เราจะต้องคุยกันและวันนี้เป็นวันพุธวันแห่งความบันเทิงนะคะเราจะมาพูดคุยกับพี่บอย PR ค่ะสวัสดีค่ะพี่บอย
2: สวัสดีครับโยสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับสวัสดีว
1: น
2: ันพ
1: นี
2: ุ
1: ่
2: ธ
1: เดี๋ยวโย
2: ต้นเดื
1: ข
2: ออ น
1: อนุญาตประชาสัมพันธ์งานนิด
3: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน

0: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
1: และความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงและความสุขสวัสดิ์ของท่านประธานาธิบดีทั้งเพื่อความสงบสุขความสำเร็จและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวเวียดนามประเทศไทยมีความชื่นชมยิ่งต่อการพัฒนาประเทศอันโดดเด่นของเวียดนามที่ได้สร้างความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจและสังคมเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนในประเทศและก่อให้เกิดความวัฒนาไพบูลย์ของภูมิภาคโดยรวมในโอกาสที่เราร่วมเฉลิมฉลองวาระครบ50ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันในปีนี้ประเทศไทยมุ่งหวังที่จะเสริมสร้างมิตรภาพอันมั่นคงเพื่อกระชับและขยายความร่วมมืออันใกล้ชิดให้กว้างขวางออกไปซึ่งสอดรับกับแผนปฏิบัติการเพื่อดำเนินความเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์รอบด้านที่มีการรับรองเกิดขึ้นระหว่างการมาเยือนประเทศไทยที่ประสบผลสำเร็จของท่านเมื่อต้นปีนี้ข้าพเจ้าจึงเชื่อมั่นว่าความเป็นหุ้นส่วนของเราทั้งในระดับทวิภาคีและภายใต้กรอบความร่วมมืออาเซียนจะนำไปสู่อนาคตที่รุ่งเรืองยิ่งขึ้นอันก่อให้เกิดประโยชน์สุขเป็นอเนกประการไม่เพียงแก่ประเทศและประชาชนของเราทั้งสองหากรวมถึงแก่ภูมิภาคใกล้เคียงอีกด้วยพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันพุธที่2กันยายนพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 7:14 นสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมาร

0: รีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีเสด็จไปทรงออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์เพื่อทำการตรวจรักษาฉีดวัคซีนและทำหมันให้กับสุนัขและแมวจรจัดในพื้นที่กรุงเทพมหานครณอาคารเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาบรมราชินีนาถโรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครเวลา 18:13 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาทิตยาธรกิตติคุณเสด็จแทนพระองค์ไปในพิธีข้ามสะพานโอคะสงสารในการบำเพ็ญกุศลพิธีกงเต็กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของสมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทยณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระบรมมหาราชวังเมื่อเสด็จถึงพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาทิตยาธรกิตติคุณทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระโกศพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยข้างธงพุ่มแล้วเสด็จไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำพระชนมวาลที่หน้าพระแท่นพระนพประดนมหาเสวตฉัตรทรงกราบจากนั้นบรรพชิตจีนนิกายสวดพระพุทธมนต์แล้วนำเสด็จหม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลเชิญเครื่องทองน้อยและพลตรีหม่อมเจ้านวพันธ์ยุคลเชิญธงพุ่มดวงพระวิญญาณลงจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาททางบันไดมุกเหนือด้านตะวันตกไปประดิษฐานหน้าเครื่องนมัสการณมณฑลพิธีพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาทิตยาธรกิตติคุณทรงพระดำเนินตามธงพุ่มดวงพระวิญญาณลงมายังมณฑลพิธีและประทับพระเก้าอี้ณศาลาทิมคตตะวันออกบรรพชิตจีนนิกายสวดพระพุทธมนต์พรมน้ำพระพุทธมนต์ที่สะพานและสวดพระพุทธมนต์ที่หัวสะพานพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาทิตยาธรกิตติคุณทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยบูชาเทพรักษาสะพานทรงรับกระดาษเงินกระดาษทองจากเจ้าพนักงานพระราชพิธีเพื่อทรงอธิษฐานแล้วประทานแก่เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปเผาบรรพชิตจีนนิกายตั้งขบวนสวดพระพุทธมนต์นำเสด็จดวงพระวิญญาณเสด็จข้ามสะพานโอคะสงสารพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาทิตยาธรกิตติคุณทรงพระดำเนินตามเครื่องทองน้อยธงพุ่มเชิญดวงพระวิญญาณและทรงโปรยเหรียญลงในขันสาครที่หัวสะพานและท้ายสะพานเมื่อทรงพระดำเนินจนครบ3เที่ยวแล้วบรรพชิตจีนนิกายเชิญเสด็จดวงพระวิญญาณขึ้นพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาททางบันไดมุกเหนือด้านตะวันตกพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาทิตยาธรกิตติคุณทรงพระดำเนินตามเครื่องทองน้อยธงพุ่มเชิญดวงพระวิญญาณบรรพชิตจีนนิกายสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาทิตยาธรกิตติคุณทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการหน้าพระแท่นพระนพประดนมหาเสวตฉัตรและทรงกราบที่หน้าพระโกศพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงแล้วเสด็จไปประทับรถยนต์ที่นั่งเสด็จกลับเวลา 13:30 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลตรีหม่อมเจ้านวพันธ์ยุคลเสด็จแทนพระองค์ไปในพิธีเปิดมณฑลพิธีและพิธีส่งน้ำดวงพระวิญญาณในการบำเพ็ญกุศลพิธีกงเต็กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของสมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทยณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระบรมมหาราชวังเวลา 15:00 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลเสด็จแทนพระองค์ไปในพิธีสังวัตยายสุขาวดีวยุหสูตรพิธีลอยกระทงและปล่อยปลาในการบำเพ็ญกุศลพิธีกงเต็กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงของสมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทยณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระบรมมหาราชวังและมณฑลพิธีท่าราชวรดิษฐ์เวลา 10:30 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมและมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีประจำปีการศึกษา2567ถึง2568ณหอประชุมสิริวรปัญญามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมอำเภอเมืองนครปฐมจังหวัดนครปฐมในวันเดียวกันนี้เวลา 13:30 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร์เกษมมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีและมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ประจำปีการศึกษา2567ถึง2568ณหอประชุมสิริวรปัญญามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมอำเภอเมืองนครปฐมจังหวัดนครปฐมจบข่าวในพระราชสำนัก
1: องคมนตรีติดตามการบริหารจัดการน้ำโครงการพัฒนาแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดปราจีนบุรี
2: พลอากาศเอกชลิตภูผาสุของคมนตรีประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคกลางพร้อมด้วยพลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีรองประธานอนุกรรมการลงพื้นที่ติดตามการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีโดยได้ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานก่อสร้างระบบส่งน้ำฝั่งขวาของโครงการอ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดาตำบลแก่งดินสออำเภอนาดีและโครงการฟื้นฟูระบบนิเวศต้นน้ำและพัฒนาอาชีพในพื้นที่โครงการอ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดาเยี่ยมชมนิทรรศการการดำเนินงานโครงการฟื้นฟูระบบนิเวศต้นน้ำและนั่งรถรางเยี่ยมชมบริเวณอ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดาโดยได้ร่วมปล่อยพันธุ์ปลาลงในอ่างเก็บน้ำเยี่ยมชมกิจกรรมแปลงปลูกป่าและเยี่ยมชมสันเขื่อนสำหรับโครงการอ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดาโครงการห้วยสมงอันเนื่องมาจากพระราชดำริตัวโครงการมีความจุ295ล้านลูกบาศก์เมตรช่วยบรรเทาอุทกภัยเป็นแหล่งต้นน้ำต้นทุนเพิ่มพื้นที่ชลประทานในฤดูฝน 111,300 ไร่และหน้าแล้ง 45,000 ไร่ตลอดจนเป็นแนวกันชนป้องกันการบุกรุกพื้นที่ป่าไม้ในเขตอุทยานแห่งชาติทับลานและปางสีดามาริชโยรายงาน
1: กระทรวงวัฒนธรรมจัดมหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติสีสัน
3: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606แบรนด์ชิปเปอร์สังกะพันจำหน่ายผ้าไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
4: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขส.ร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิแกนอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
5: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
6: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921
5: Shipper Center ครบครัน
6: คุ้มค่าเคียงคู่คุณ
7: ส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชอร่าประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา
8: ไอโซกไฮมันไฮมัง
9: โคใช้ฟุ้นรวมเครื่องใช้ไฟฟ้า
7: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร088-736-2266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
9: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
3: ชิปเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
10: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์นมนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเปลี่ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดี ได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
11: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ ชิปเปอร์เรดิโอ เร็ว ลึก ตกผลึกข่าวและบันเทิง เชื่อมโยงทุกชุมชน

0: พอจะท้องพอจะท้องพอจะใส่เด้สั่งมาพอใส่นะใส่หมิ่น
1: ชั่วเสนอหน้าให้ฟัง

0: ของมั่นเป็นของขวัญชูศิลป์เป็นคนร้องต้นตะวันเป็นคนร้องนำก้น
1: กราบสวัสดีครับพี่น้องป้องปายสมองสุบอนที่กำลังให้เกียรติตามรับฟังรายการกฎหมายเพื่อประชาชนสลับคำขึ้นนี้นะนะครับที่น้องพอกันคือเก่าเหมือนเดิมรายการสดๆนะครับคนทุกคนบอกว่าอันเป็นจังใดเมื่อนี้คืออากาศเย็นสบายมีฝนตกบอกก็มีนะครับพี่น้องบางมองก็ตกอยู่นะฮะในภาคอีสานเฮาก็ตกอยู่นะครับแต่ว่าสมมุติตกทั่วไปนะครับตกเป็นบางมองนะครับแต่ว่าก็มีความชื้นหลายขึ้นทั้งอุบลเนี่ยเดี๋ยวนี้ก็น้ำหลายครับน้ำหลายทั้งเชียงทั้งน้ำยืนทั้งสุรินทร์ทั้งบัวเชษทั้งสิ้นนะครับด้วยน้ำฝนหลายฝนตกบางสองสามมือบางหันหลายก็สิล่ะครับพี่น้องเฮาเห็นหน้าอาศัยน้ำฝนถ้ามันมามันก็มาทีละหลายๆนะครับกระท่วมไปนะครับแต่ว่ากันยังได้อยู่ดอกนะครับเพราะว่ายังเพราะว่าน้ำมาหลายๆถึงท่วมมันก็น้ำนั่งไหลลงน้องลงหยังได้อยู่เก่าอยู่กับข้าวเดียวมือสองมือกระเบิดแล้วกระแหงนะครับบางมองก็มีน้ำขึ้นมาอีกเนาะเอาสำหรับผู้ใดที่ฟังอยู่นะครับในนี้ก็ถ้าได้เห็นผู้ใดฟังจะคนถ้ามันไปจังใดเบิดนี่จังใดคือสัญญาณว่าท่านได้มาติเอกบันมันมาหรือว่าหันก็ได้เนาะฟังอยู่นะครับหรือว่าท่านได้ไปฮอดพี่น้องเฮ็ดจังใดคันฮอดพี่น้องแล้วก็พากันตื่นพากันท่วงนี่เด้อเป็นกำลังใจบัดนี้สินจะบ่ได้เว้าว้าวว้าวอยู่ผู้เดียวแล้วคนมาเว้าอยู่หั่นล่ะเว้าปากเป้าไปซื่อๆว่าซั่นคําบ่ได้ยินนําเออเอาจักเพียงจะเปลี่ยนไปคือเนาะเอาอีกเพียงเนาะนะครับพี่น้องระวังรอพี่น้องสากลนะครับ

0: ร้อนก็ร้อนอาบน้ำทีไรสบู่ที่ใช้ก็ไม่ได้ถึงใจอาบแป๊บเดียวเหนียวตัวอีกละกลิ่นก็ไม่หอมทำไมมันไม่เหมือนโฆษณาเลยอ่ะซื้อมาก็แพงแพง
1: ลองใช้สบู่ที่พ่อเพิ่งซื้อมาดูสิ
0: ยี่ห้ออะไรเหรอคะพ
1: ่ออ๋อสบู่สมุนไพรแท้ตราระฆังทองสบู่สมุนไพรแท้ตราระฆังทองเขาทำมาจากสมุนไพรล้วนๆเลยนะกลิ่นก็หอมฟองก็เยอะที่สำคัญมีหลายสูตรทั้งสูตรมะขามน้ำนมข้าวกลิ่นมะลิและสูตรรวมสมุนไพรเหมาะสำหรับทุกสภาพผิวของเขาดีรับรองมาตรฐานจากองค์การอาหารและยาหรือ อย.เรียบร้อยแล้วด้วย
0: แล้วจะหาซื้อได้ที่ไหนอะคะ
1: ก็นี่เลยสนใจก็สั่งซื้อหรืออยากจะเป็นตัวแทนจำหน่ายก็ติดต่อได้ที่
2: บ่าวชูศิลป์0809798200 0809798200
3: นะครับนั่นคือสิ่งที่น่าสนใจประกาศถึงพี่น้องที่กำลังฟังอยู่เนาะนะครับสบู่นี่นะครับจะเดินทางมาหอดมือวันประมาณวันอาทิตย์เนาะนะครับเพราะฉะนั้นสบู่ไก่มีสูตรนมเขามีสูตรมะขามสูตรนมแพะสูตรก้อนกลมนะครับก้อนกลมหรือว่าสบู่สูตรใดนี่เอียงล่ะสูตรขมิ้นเนาะนะครับแล้วก็สูตรมะละกอนะครับนี่สิมาเนาะเพราะฉะนั้นสบู่ที่หายไปเกือบ2เดือนกสิมาช่วงประมาณวันอาทิตย์ที่จะถึงนี่ล่ะมื้อนี่ล่ะนะครับครับพี่น้องจะสร้างกะสร้างกันเลยกันละกันเด้อนะครับส่วนคุณแม่ลำไพ่บอกว่าสร้างเป็นสบู่น้มเขาเอา800เดี๋ยวลงทะเบียนให้แล้วนะครับเดี๋ยวกันมาฮอดกับฝ่าวส่งให้เลยเนาะนะครับนะสวัสดีครับไปใส่แล้ว
4: ฮัลโหลจ้า
3: ครับผม
4: ไอเทียงขอฟังเพลงในระบบเบา
3: พี่เงียงนะ
4: ฟังเพลงงานงาขาหน่อยเด้อจ้า
3: ครับงาครับกับงาครับ
4: ฟังเด้อบาเด้อ
3: ครับ
4: โอ้โหที่มาเนี่ยเป็นรอว่าบาวันอาทิตย์บ่
3: กำลังเดินทางมาออกจากกรุงเทพแล้วล่ะ
4: จ้ามาออกวันอาทิตย์กันเบา
3: เมนกับที่สร้างกับสร้างโลดมันสุก
4: จ้าไอ้เทียนที่สร้างวันสุกดอกบาว
3: เออกับที่สร้างกับที่ฟ้าสร้างโลดมันสุกวันหยังนี่กับสร้าง
4: มันสุกแล้วไอ้เทียนที่สร้างลงเขาเด้อบาเด้อ
3: กับว่าสร้างกับว่าสร้างกับสร้างคุณแหละนะครับวันจันทร์ผุลีวันจันทร์กับสิได้วันอังคารตัว
4: จ้าจ้า
3: ครับ
4: ไอ้เทียนของฟังเพลงมันนั่นงาขามหน่อยก็ว่าเด้อ
3: ครับผมงาขามหน่อยจัดให้เลย
4: คนตกแค่เน้นเบาเพราะกระเช้าที่บ้านเออไม่เบา
3: คือตกดีแต่ทางพุ่น
4: ตกแค่เน้นเพราะกระเช้าวางนั่นวางนั่นไม่เทียงเบิ้งจริงทุนที่ไม่เบา
3: จีไปชิกน้ำเขาดิทุนซื้อวันทิ้งทุนจีอันอย่างกรอบซื้อวันหัวด่วนว่าตีอย่างไรซื้อวันหัวด่วนครับผม
4: เจียงเมืองเจ๊กัดทิ้งทุนนี่แหละจ้า
3: จ้าจ้าจ้าเอาชิงทุนกับชิงทุนโอ้ยอ่อนซ่อนเราซื้อวันหัวด่วน
4: แต่เจียงของหมอจะจะมา
3: เอาหมอไปซื้อวันหัวด่วนอ้วน
4: อันนี้จีตองลูกจะแก้วัตถวานแม่พันเพชรบางคนทองน้องดันมือแม่เท่าไรจะจ้า
3: จ้าจ้า
4: ลาเสร็จแล้วของพันตีแม่มามาไม่น้อยตีฐานเพื่อนลาเจนวานาตีส่วนดังแล้วเพื่อนนั่น
3: ยันแล้วล่ะน้ำซีถ่วมดังแล้วล่ะน้ำโขงก็คืนไหลตรงนี
4: ้จ้าอันไอ้ตาตาลาตีนแทนเสริมแล้วเสริมก็ที่นอนบ้านนวามันเอง
3: นอนบ้านก็ได้ฟังดอก
4: นั่งดอกมันเอง
3: ถ้ากันนอนวัดเหมือนมืออื่นมือเฮือสิเปิดเทปสะดอกเบิ้งซกนี่บ่คือดอก
4: จะเกิดเด้อเนี่ยเจียงฟังนี่จ้าเนี่ยเจียงบ่ได้ไปนอนวัดนั่งยากูเด้อไปเจียงบ่ไปได้วัดนั่นเอาบ่ลงอันนี้เจ๊สอนในรายการในร้านเบา
3: ครับ
4: นายหน้าไม่ไกลล้อคือเจ้าเห็นมันหลักสองคุณนายคนนี้เด้อจ้า
3: ค่ะ สวัสดีจ้าเอาไปละตีไปละตีไปเรียบไปเลยไปแล้วก็อย่าไปรับนะครับส่วนสบู่สูตรใดเนี่ยที่มีสูตรมะขามนะฮะบากกะนมเขานมแพะมะละกอแล้วก็สูตรขิงแล้วก็ขมิ้นนะครับสิมาฮอดประมาณวันอาทิตย์นะครับจะสามารถส่งออกได้นะครับกันมาฮอดวันที่ก็ส่งออกวันอาทิตย์กันมาฮอดไว้ก็ส่งออกเนาะกันมาฮอดบ๊ายบายก็เป็นส่งวันจันทร์ไผสิสร้างก็สร้างเด้อนะครับนี่ข้าเจ้าสร้างมาหลายๆพี่น้องทั้งคุณแม่ลำไผ่เนาะนะครับบอกว่าเอาจัก800เด้ออันนี้เขียนไว้ให้ละเด้อยี่ใส่เนาะก็เขียนไปหลายๆหลายอย่างยี่ใส่ผู้ใดเอาหยังแน่เอาอะไรก็สั่งมานะครับอันนี้เว้าให้พี่น้องเสือเด้บ่แม่นเว้าให้พี่น้องปลาแนวอื่นได้อีหลีเด้นี่เออมันมีอันนี้หยังก็คุณบุญญาพรนะครับผมว่าน้ำข้าว4โลคุณแม่พันปีบักขาม200นะครับร้านชิปมอสี่แยกไฟแดงเอาบักขาม3โลสบู่กันสบู่น้ำข้าวนะครับคุณแม่น้อยสีทานกับจักอีหยังเนี่ยดอกขามน้มเข่านี่ล่ะอย่าสิฟันร่วมเราเป็น600เด้อขึ้นมาจังใดนี่ล่ะคุณแม่ลำไพ่สดิปรีชากลุนน้มเข่า800อันนี้เพิ่นสร้างไว้เด้นะครับเพราะฉะนั้นก็ผู้ใดบ่ทันได้สร้างก็สร้างเนาะนะครับเพราะฉะนั้นก็สร้างเสียไปนะฮะ
4: ดีจ้าดีจ้าอาจารย์
3: มียังล่ะอาจารย์
4: จ้า
3: โ
4: อ้โหอาจารย
3: ์ว่าจังใดล่ะลูกศิษย
4: ์ว่าอยู่อาจารย
3: ์มาไปแล้วล่ะ
4: จ้าอาจารย์อาจารย์เนาะอาจารย์ชื่อเนาะ
3: แม่นอาจารย์สู้ตะกะพุงโล
4: อาจารย์ชื่อนะจ้า
3: อาจารย์ชูอาจารย์ชูตะกะพุงโล
4: คิดฮอดจนฝันเห็นนะไ
3: อ้คิดฮอดจนฝันคิดฮอดหยัง
4: วันไหนที่
3: บาไปยังไงกับบาโหลดเถาไปแห้งแล้วล่ะย่อมรับไปซื้อของหลานได้เขาเอื้อนว่าอันคุณพ่อพะนะกับบ่ได้เอื้อนพี่จักเทียตะกี้ก็รับบ่ได้ล่ะสมมุติเริ่มรับได้เอ้าเอามึงเห็นหน้ากูเป็นคุณพ่อกับว่างไหนล่ะลูกขายหยังแน่ล่ะลูกนั่นแหละ
4: บอกไปหน่อยแม่เทียงแม่ตาจ้า
3: แม่น้อยก็หายไปใส่
4: ก็สิไปนอนวัดบ่แม่น้อยก็ได
3: ้ก็สิไปนอนวัดตัวนอนปีตะเทีย
4: พี่ตะเทียก็ว่าล่ะพี่ตะเทียจ้า
3: เอ๊ะ
4: จ้าแม่เสร็จแล้วเด้อ
3: ครับ
4: จ้าจ้าสาธุรสิทธิ์นั่นเลยเด้อ
3: ครับผม
4: ได
3: ้ครับ

0: ครับกันสายพัดมาตกกับไปสู่ขึ้นแล้วพี่น้องเขามีสิทธิ์ที่จะไปเลิศนะครับพิบอันผู้โทษสู่ขึ้นผู้ฟังกับฟังสู่ขึ้นหรือกันเพราะว่าหมุนเบรกไม่พอคนนี้อีกแสดงว่าผู้ฟังกับฟังสู่ขึ้นหรือกันบ่ได้ว่าแต่ผู้โทษสู่ขึ้นเนี่ยผู้ฟังกับฟังสู่ขึ้นไม่ได้อยู่ขึ้นในขึ้นหนึ่งแม่นบ่ล่ะอันนี้คือความจริงเด้ฮัลโหลครับเอาไปใส่อะไรครับผม
1: ฟังเพลงแน่หัวหน้า
0: เพลงอย่างน้อหัน
1: เพลงเรียนหกค่ะเรียนหกAI ค่ะ AI เรียนหก
0: เรียนหกมันคือเป็นฝนเดือนหกคืออย่างอีหยังว่าไม่กันน่ะ
1: จ้าฝนเรียนหกนะค่ะ
0: โอ้ยเนาะเดือนหก
1: เลยจังเลยค่ะไอ้น้อยไอ้มามา
0: ครับครับ
1: แม่เสียร้ายแม่มุกค่ะแม่มุก
0: ครับ
1: สาวกาลสินค่ะ
0: แก
1: สาย
0: ท
1: างยายมอดกระไฮเบิร์ดทุกหมู่ทุกคนละก้าเงินหน่อยทุกคนไรไรความไข่ยายนี้ค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับเพื่อนกระไรบ่โต๊ะก็
0: สะดวกนะมองตกก็ตกคือว่าล่ะพี่น้องมันบ่ตกทั่วไปแต่ว่ามันก็คือมืดมือเด้มื้อนี้ก็คือมันยังมืดมือเนาะนะครับอ้าวคุณแม่พันเอ็ดนะครับวันนี้ผู้ใดไปนอนวัดกลับไปนะครับผู้ใดบ่นอนวัดก็โทรหรือว่าบางคนก็ไปนอนวัดก็โทรได้สารวัตรสมศักดิ์จากร้อยเอ็ดจากทางธวัชบุรีบอกว่าขึ้นฮอดเด้อครับเด้อขอบคุณครับที่เข้ามาฟังเนาะนะครับพอกันวันที่26เด้อกันย่าฮัลโหลครับ
2: เดี๋ยวจ้าสั่งไหมนะจ้า
0: อันใดก่อน
2: เอาน้ำมะนาวเอายาสีฟัน200เด้อ
0: ยาสีฟัน200เอายังอีกเอายังอีก
2: เอานมเขาละนมเขา200
0: มะขามเดียวหลายปานนี
2: ้
0: มะขาม
2: ร้อยนึง
0: เป็น500นี่ละกันยัง
2: เป็นจักบาทจังว่าหลายเมื่อกี้
0: เป็น500แล้ว
2: จ้าเอาไปลงเขาอีกร้อยนึงเป็น600
0: ครับ
2: จ้าเป็น600ว่ามานานแม่นว่านี่
0: แม่นครับแม่น
2: จ้ามอบอันขอพังเพียงได้เด
0: ้อเอออันซึ่งมอบซึ่งขอเอาลงไป
2: กอดหมอนข่างได้ขอละ
0: กอดหมอนข่างครับ
2: จ้ามอบเป็นเมตตาได้เด้อ
0: ครับ
2: แม่ถึงว่าแม่ว่าบ่มาบอกเราไปนอนละมื้อนี้เราไปนอนวัดละมื้อนี
0: ้แต่จังว่า
2: จ้าเที่ยงเลยเด้อไม่ต้องรอเลยเด้อเสียร้ายพร้อมพันเอ็ดบางอันเลยเด้อเชียวมามาเลยเด้อจ้าสาวกาลสินคนสวยเลยเด้อจ้ากับแม่พันเอ็ดแม่น้อมแม่จวนแม่หน่อยเลยเด้อจ้ากันเมฆสวนเลยเด้อจ้าเมฆบุญย่างเมฆแก้วเมฆเทียนเลยเด้อ
0: ครับ
2: สาว2004เลยเด้อ
0: คู่ต้น
2: สาวเป็ดสีทอง
0: ครับ
2: ไม่รอละข้อมือสวยสวัสดีจ้า
0: สวัสดีครับสวัสดีครับโอเคครับผมสวัสดีครับนะฮะขอบคุณพี่น้องปองไปนะครับสุบอลโทษกันวุ่นวันภาพยนตร์เดี๋ยวมาฟังเพลงของแม่เทียงถ้าเกินอุ้ยเพลงของแม่เทียงมันว่าชุศิลป์ลองอินนี่นะครับงานเพลงอันงาคำน้อยมื้อนี้คนโทษสิว่าหลายดอกว่าก็มื้อนี้วันศิลป์เนาะนะครับมื้ออื่นก็เป็นมื้อวันนั้นเคลื่อนอย่างนะวันเข้าพรรษาแล้วล่ะมื้ออื่นเนาะนะครับมื้อเข้าพรรษามื้อนี้แม่ออกแม่ขาวก็พากันไปวัดนะครับบางวัดก็บางบ้านก็บ่ไปนะครับไปแต่ไม่ออกคำไปนอนนะครับทำบุญทำเขาอื่นว่าทำวัดตอนเช้าตอนแรกนี่แหละนะครับอดอาหารเนาะนะครับเป็นการแสดงฝึกถึงธรรมะถึงการอดทนนะครับส่วนมืออื่นวันจันทร์ก็เป็นมือวันเข่าพรรษานะครับพวกเราคนมามือนี้เป็นวันอาสาฬหบูชามันแปลว่าจังไดอาสาฬหบูชามันหมายเขาว่าจังไดนะครับ พี่น้องฮู้ว่ามันแปลว่าจังได๋อาสาฬหบูชาเนาะ

นะครับบางเทื่อบางที่กับบ่ฮู้เด้คนคนแปลว่าจังได๋ว่าซั่นนะมันวันอาสาฬหบูชานี่เพิ่นก็ห้ามขายเด้นะครับวันอาสาฬหบูชาคือมื้อนี้กับมื้ออื่นกับวันเขาวันซะห้ามขายเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ตลอด24ชั่วโมงเลยห้ามขายเลยนะครับบ่ให้ขายนะครับแต่ว่าขายได้นะครับขายได้เฉพาะในร้านอาหารอาคารในสนามบินนะครับแล้วก็ขายได้ในโรงแรมตามกฎหมายว่าโรงแรมขายได้ตามสถานบริการตามกฎหมายว่าสถานบริการนะครับขายได้ในสถานจัดกิจกรรมพิเศษระดับชาติหรือระดับชาตินะตามที่กระทรวงสาธารณสุขประกาศผู้ใดฝ่าฝืนนะครับก็มีโทษจำคุก6เดือนปรับบ่เกินนะครับ 10,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับเอาฝากไปถึงพี่น้องร้านขายเหล้าขายยาเด้อนะครับกะมื้อนี้กับมื้ออื่นมัดมือเลยนะครับเพราะมันห้ามแต่จะชั่วโมงใดชั่วโมงนึงนะครับห้ามขายคันตำรวจไปจับก็สิว่ากันบ่ได้เด้ถือว่าเพิ่นประกาศให้ทราบโดยทั่วกันนะครับเพราะฉะนั้นก็ฮู้จักเด้ออันใดเป็นอันใดก็ดีวันอาสาฬหบูชานะครับวันขึ้น15ค่ำเดือน8นะครับจะมีปรากฏการณ์สำคัญอยู่4ประการคือเป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาก็คือเทศแรกนะครับทำไมถึงมาเทศเทศแรกล่ะคันว่าแสดงธรรมเทศแรกปฐมเนี่ยเป็นครั้งแรกไม่เป็นปฐมบันเทิงศิลป์ดิปฐมเทศนาคือเป็นการแสดงธรรมเทศแรกนะครับก็คือสื่อว่าธรรมที่ว่าในที่ว่าธรรมจักกับปวัตนสูตรนี่นะครับแล้วก็เป็นวันที่พระพุทธเจ้านะครับได้ปฐมสาวกคำว่าปฐมสาวกก็คือครั้งแรกมีสาวกคือมีบริวารนะครับเป็นพระภิกษุนี่แหละแล้วก็เป็นมื้อแรกที่พระสงฆ์เกิดขึ้นในโลกนี้เมื่อมีบริวารแล้วพระสงฆ์ก็เกิดขึ้นในมื้อเดียวกันคือมื้อนี้แหละมื้อวันอาสาฬหบูชาแล้วก็เป็นวันแรกที่พระรัตนตรัยครบบริบูรณ์คำว่าพระรัตนตรัยก็มีอย่างแน่ก็มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พระพุทธก็คือพระพุทธเจ้าพระธรรมก็คือคำสอนคำพี่ใบล้านนี่แหละนะครับส่วนพระสงฆ์ก็คือบวชว่างหันล่ะนะครับที่ได้มาครบแล้วนะครับถือว่าครบนะครับมื้อนี้ก็จึงถือว่าเป็นวันอาสาฬหบูชานี่แหละแปลว่าวันที่ครบทุกแนวก่อนสิมาเป็นศาสนาใดนะครับขอแน่ยุ่มมองใดก็คิดฮอดจะให้เด้อคุณดันว่าปีปทุมโอ้ยไม่ข่อยก็หอนเดี๋ยวมันอันขายหมาไปซื้อไหมเดี๋ยวก็ยังหอนเอามาฟังงานเพลงก่อนกันละกันงานเพลงแรกนะครับงานครับหน่อยบ่าวจุศิลป์ลองเองแม่เทียงขอมาแล้วก็ฟังน้ำกันสุขคนเด้อไปใส่ละมาทำไม

0: การมีสุขภาพดีทั้งกายและจิตใจจะทำให้คุณผู้ฟังมีความสุขในการใช้ชีวิตคุณผู้ฟังสามารถโทรศัพท์สั่งซื้อแปะก๊วยตราไวกิ่งกล่องสีเขียวราคาเดียว260บาททางหมายเลขโทรศัพท์099-000-5130
1: ติดต่อ DJ ชูศิลป์080-979-8200
2: ติดต่อมาทางบ่าวชูศิลป์เดี๋ยวเราต้องติดต่อผู้อื่นเนาะนะครับเป๊กกล้วยตราไหว้กิ่งกองสีเขียวของแท้ต้องมี30เม็ดนะกินวันละ1เม็ดวันละ2เม็ดก็ได้วันละ3เม็ดก็ได้นะครับกินแล้วก็สิกินข้าวแซ่บสายตาดีแล้วก็โรคละหลงลืมก็สิบ่ใครเป็นนะครับแล้วก็โรคจมดูก็สิบ่มีเพราะว่ามันก็สิให้กินข้าวแซ่บแล้วก็นอนหลับแม่บ่ได้จมดูตื่นขึ้นมาก็สิมีแต่หิวดีเพิ่นเพิ่นว่ามันสิบ่อ้วนบ่อ้วนครับบ่อ้วนมันก็ไปดูแลส่วนต่างๆผิวพรรณดีขึ้นด้วยนะครับแค่แปะกล้วยวันละ1เม็ดนี่แหละพี่น้องก็ลองไปเบิ่งเนาะหรือว่าถามเขาเจ้าผู้เขาเจ้าเคยซื้อใส่ล่ะเป็นจังได๋นะครับเนาะนะครับบ่เป็นอันตรายดอกเป็นสมุนไพรนะครับเพราะว่าบ่าวชูศิลป์บ่หยังหลายบ่ได้นะครับมันสิเป็นการเว้าให้พี่น้องชวนเสือนะครับเนาะมันเป็นการผิดกฎหมายการประชาสัมพันธ์เพราะฉะนั้นพี่น้องบ่าวชูศิลป์ก็เรียกว่าให้พี่น้องชวนเสือนะครับบ่ให้ชวนเสือเด้ชวนเสือเอาที่เว้ามาอยู่นี่บ่ว่าสิเป็นอีหยังแน่ล่ะน้ำมันเขียวนะครับสูตรแม่มะลินะครับเป็นน้ำมันเขียวหลอดยาวๆนี่ล่ะนะครับมีแผลสดแผลหยังท่าใดบ่มันก็เป็นน้ำมันเขียวกับท่าใดสูตรดมถูท่าได้เบิดนะครับพี่น้องนะครับวิ่งเวียนจังซี่แต่ว่าบางคนก็แพ้กินนะบางคนก็มักขี้เพิงแบบขี้เพิงพวกยาหม่องยาหยังนี่เป็นขี้เพิงยาหม่องซุมื้อนี้ก็มีหลายยี่ห้อมีหลายอย่างยาหม่องเขียวก็มียาหม่องเหลืองก็มีเนาะนะครับแล้วแต่ผู้ใดเบิ่งแล้วมันถือกับระบบของเจ้าของระบบร่างกายของเจ้าของเนาะระบบเครื่องในคือโรงสีนั่นล่ะคันสายพาดมันตึงหลายจังซี่มันก็เฮ็ดให้ชำรุดไปค่ะมันย่านหลายตุเลงอ่ะมันก็สีเขามีแต่ลูกหินเต็มอยู่นะครับครับแกบครับพร่ำก็บ่ได้ปนออกมามุนมัดนี่มันย่านนะครับเพราะฉะนั้นร่างกายคนเฮาก็เปรียบเสมือนโรงสีละนะครับก็ยังฟิตๆอยู่นี่เฮ็ดหยังก็บ่เจ็บบ่ปวดนะครับไปเสียหญ้าเกี่ยวหญ้าก็บ่เป็นหยังได้เบิดนะแต่ซุมื้อนี้ลุกขึ้นก็โอ้ยนะครับนั่งก็โอ้ยลุกก็เอ้ยนอนก็โอ้ยยามสิลุกก็สิต้องตะกี้ก็ลุกปุ๊บปั๊บโอ้โหสมมุตินี่ต้องใส่มือค้ำเข่าซะเกินค่อยๆเอาก้นขึ้นก่อนนะครับคือก็ยังเครื่องบินเฮลิคอปเตอร์นี่แหละมันจะเอาก้นขึ้นก่อนนะครับว่ามันสิหนักหนักไปเบิดหนักมาเอาก้นขึ้นก่อนคันมันขึ้นได้มันก็สิไปนะครับย่างไปได้กุ้นๆคันขึ้นบ่ได้มันก็อุ๊ยตัดๆๆๆๆๆคือยังเสียงเครื่องเฮลิคอปเตอร์ล่ะอุ๊ยตัดๆๆๆๆๆๆๆเซไปก็มีเนาะนี่คือคนเฮามันถึงเวลาเนาะถึงเวลามันแต่ว่าเฮาก็เห็นได้ให้มันฝืนเวลาบ่ได้ว่าอย่าให้มันไปไกลกว่านั่นเนาะอายุเนี่ยแม้เขาจะเอิ้นเฮานี่เบิ่งหน้าเบิ่งตาแล้วก็เอิ้นเป็นพอคนอยู่เฮาอายุหลายเฮาก็ยอมเอิ้นเป็นแม่นะครับลูกหม่องก็เอิ้นลุงไปเลยนะครับพลคนก็เอิ้นป้าไปจังซั่นนะครับเพราะฉะนั้นก็แล้วแต่สิเอิ้นเนาะนะครับตามหน้าตานั่นล่ะแสดงว่าเฮาเฒ่าว่าแฮงก็ยังเอิ้นก็ยอมรับไปก็สิมีความสุขคือใส่เสียงงามแท้ป่ะนะอันคุณได้จำไม่พ้อนคุณได้อีดนะครับจากศูนย์การศึกษาหนองเลียดอาสมาแล้วก็ล่องวิสิตพากันไปเที่ยวหมาเก่ามาละตีนะครับเที่ยวหมาเก่าไปหาเบื้องนั้นเบื้องนี้นะครับมีโอกาสไปกับไปนะครับประชาสัมพันธ์เด้อไปสิไปเที่ยวไปไหว้พระไหว้หยังช่วงเขาพรรษาเนี่ยวันที่8เสาร์ที่8เดือนสิงหาคมกับวันที่9ไปนครพนมเด้อนะครับไปล่องเรือนครพนมไปวายพระนาคีนะครับหรือว่าจะไปหาหยังเบิ่งสถานที่สำคัญไปวัดไปหยังนี่ละเชิงเป็นเชิงพุทธศาสนานะครับไปเที่ยวรถตู้หลายคันเด้อพี่น้องสิไปถามว่ากุละจักบาทกุละพันหาคือเพียงแต่เอาก็นอนคือหนึ่งเนาะนั่นคือหนึ่งกินยูฟี่แม่กินลงไปน้ำเนจ้าไปน้ำอารมณ์ทะเบียนเนาะนะครับเบื้องนี่เบื้องหันแนนไปเบื้องเพราะต้องเบื้องเจ้าของหรอกเบื้องไปเบื้องนั่นเบื้องนี่บ้งผู้อื่นนะครับ พราะว่าเจ้าของบ่ต้องไปเบิ่งดอกเฮาเห็นแล้วมันเป็นจังได๋ฮู้จักเบิดฮู้จักอาการเจ้าของก็เป็นแบบนี้นี่เบาหวานขึ้นเด้อก็เป็นแบบนี้เบาหวานลดเด้อเฮาฮู้เจ้าของเลยดิเออก็เป็นแบบนี้วินไปซั่นนะครับอืมนะไป2ที่นั่งมันบ่2บวกรถคันนึงก็สิประมาณ10ที่นั่งคันมันหลายก็สิหลายแล้วนําเที่ยวงานนี้ก็ซอยกันนะครับบ่มีของฟรีบ่มีเด้อนะครับของฟรีไปดีเบิดมือบ่มีมีแต่เสียเงินนะครับเสียเงินพอน้ํามันช่วงนี้ก็แพงก็เที่ยวไปนะครับหาอยู่หาอยากหากินหาฟ้อนหาล้ําไปหาเบิ่งนั่นแหละเบิ่งนี่เบิ่งนี่หรือเบิ่งนั่นไปนะครับไปเบิ่งวัฒนธรรมทางชายแดนทางนครพนมบางคนก็เคยไปแล้วล่ะบางคนก็บ่เคยไปบ้านพักโฮกิมินก็บ่เคยไปเด้ไปเคยโบสถ์คลีตก็บ่เคยไปจวนผู้ว่าเก่าก็บ่เคยไปนะครับมีซอนพรสูงเปอร์เซ็นต์บ่จ่าบ่มีแต่โมโหก็บ่ได้พอจ่ายเงินน่ะบ่มีซอนเปอร์เซ็นต์บ้านโฮกิมินก็คือสมัยสงครามเวียดนามโฮกิมินนี่นายกของประเทศเวียดนามนี่เวียดนามเหนือก็มันแต่มานั้นแต่เขาหลบกันแล้วก็เลยหนีมาหลบภัยอยู่ประเทศไทยมาอยู่ที่ตำบลนี่ล่ะนะตำบลอาจสามารถนะฮะเออตำบลอาจสามารถมึงอยู่นครพนมพ่อแม่นอันนั้นมันถาดพนมเนาะนะครับอยู่นครพนมนี่ล่ะแล้วก็มาอยู่ในสวนคนนี่ครับมะลีมาอยู่ในสวนแล้วก็บัญชาการนะครับขามโค้งไปทางพุ่นฟังมีข่าวไว้ข่าวอย่างทรงไปโดยคนไทยบ่ฮู้นะครับว่าเขามาลีอยู่นี่อยู่นครพนมอยู่กลางใจกลางเมืองนครพนมสมัยนั้นมันท่านได้เจริญมันจะเป็นป่าเป็นเขาเป็นห้วยอยู่ติดเลาะน้ําโขงนี่ล่ะห่างจากน้ําโขงประมาณสัก 5-6 กิโลเนาะนะครับบ้านยุศินกับพากันไปเบิ่งนะครับไปเบิ่งแล้วโอ้ก็เป็นตะลี่อยู่ดีจ้ะเป็นเวิ้งอยู่นะครับเป็นหม่องลบไผ่หม่องหยังเพิ่นนะนะครับแล้วก็สมัยนั้นครับมีคอมมิวนิสต์ขึ้นสมัยนั้นครับมีคอมมิวนิสต์ขึ้นมาในภาคอีสานเฮาเนาะนี่ล่ะคือที่มาของคอมมิวนิสต์เขามาเขาก็มีลูกน้องเขามาเขาเลยมาเผยแพร่ลัทธิคอมมิวนิสต์นี่ครับพวกข้องกับพวกกับหลงผิดกับมาอยู่ในป่าในหยังสินะครับเปลี่ยนแปลงการปกครองจากประชาธิปไตยเป็นคอมมิวนิสต์นะครับทางราชการไทยกับพรรคการปราบนะครับบอกให้หลงผิดให้ออกมาซะมีแต่คนไทยทั้งนั้นขากันเองนะครับส่วนที่ก้อมได้ก็เป็นเวลาหลายปีนะครับผู้คนก็เสียอีหลีเนาะนะครับเสียลัทธินี้นะครับนั่นอาจจะเด็ดขาดแต่ว่ามันมาเป็นประชาธิปไตยนะครับกันเขาว่าสมมติว่าเฮ็ดเข่านี่เฮ็ดหน้าเข่าหน้าเจ้ามีหน้าอยู่ซ้ํานี่10ไร่เพิ่นสิเอาอยู่ประมาณ8ไร่นอกนั้นอีก2ไร่เฮาเอาไว้จะกินประมาณนี้นะครับเนี่ยหลวงสิเอานี่คือลัทธินี้หลังจากนั้นมาก็มีการปราบปรามอย่างจริงจังนะครับใส่คนต่อคนนี่สงครามกันโดยบ่ได้ขาฟันหยังกันบ่ได้เสียโดยบ่ได้ขาฟันหยังกันบ่ได้เสียเลือดเสียเนื้อแต่ใส่ลัทธิข่มเสือว่ากันสุดท้ายก็กลับขึ้นว่าเป็นประชาธิปไตยคือเก่านะครับเป็นอย่างคอมมิวนิสต์ยังมีอยู่ภาคอีสานหลายเพราะว่านะครับตรงนั้นน่ะมันเป็นที่เขามาจากทางจีนทางเวียดนามมาส่องสุมอยู่เนาะนะครับอ่ะว่าประวัติศาสตร์ให้ฟังขึ้นรถแล้วเก็บเงินเลยทันทีเลยจ้าว่าซั่นแมนเราถามเนี่ยผู้สิไปนํานั่นเขาออกรถแต่เก็บม่วงเครื่องสิท่านบ่อันไทบ้านเขียมติดต่อเด้อพี่น้องผู้ใดหั่นเอาเดี๋ยวมาฟังงานเพลงนะครับงานเพลงอย่างไรที่ขอกันมาล่ะนะครับเมียเอียงก็เสาสัมผัสว่าเมียลำดับสองเอียงสักอย่างนี่แหละผมก็จำไม่ได้นะครับเมียว่างเมียว่างโอ้ยว่างสันเนี่ยเมียว่างขับเมียบ่ว่างจะเป็นเมียอย่างเมียเกาะทันตัวนะครับเมียว่างอันดับสองพรอภิรดีแล้วกันเราผมหาคนอื่นมาได้นะครับมันหลายคนลองโพดนะครับธรรมดาล่ะบางคนก็ทักกันร้องอยากร้องงั้นไหนก็ร้องเขาเปื้อเอาไปโหลดเนาะบ่ได้เสียเงินเนาะเขาร้องจากของกันร้องร้องดีว่าดีผู้ความเวิร์ดดังกว่าซ้ำขอเพลงเนมักสาวซ้ำน้อยนะครับของสมจิตบัวทองในเรื่องจากคุณอย่างที่ร้องครับเนี่ยนะครับคุณทรงศักดิ์เดี๋ยวจัดให้เด้อเดี๋ยวฟังเมียว่างอันดับสองกันแต่ว่าเมียว่างอันดับหนึ่งอยู่ใส่บุเอาขอเพลงอย่างว่ามาไทยอาสามารถสิเปิดเพลงเลยได้นี่ขอเพียงอีหยังเดี๋ยวสิอ่านให้ฟังมาฟังเพียงเมียว่างอันดับ2มอบให้เมียว่างอันดับ1ก็สมมติมีอันดับเนาะมอบให้สาวสัมผัสของอ้วนนะครับพี่น้องทางบ้านหนองน้ำลึกอำเภอโพชัยจังหวัดร้อยเอ็ดด้วยนะ

0: นับสนุนโดยน้ำมันเขียวตราแม่มะลิบรรเทาอาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกฟกช้ำบวมมะเร็งสัตว์กัดต่อยสูดดมบรรเทาอาการหวัดคัดจมูกวิงเวียนศีรษะทาถูนวดตามร่างกายต้องน้ำมันเขียวตราแม่มะลิเท่านั้นสนใจสอบถามได้ที่080 979 8200
1: ร้อนก็ร้อนอาบน้ำทีไรสบู่ที่ใช้ก็ไม่ได้ถึงใจอาบแป๊บเดียวเหนียวตัวอีกแล้วกลิ่นก็ไม่หอมทำไมมันไม่เหมือนโฆษณาเลยอ่ะซื้อมาก็แพง
2: ลองใช้สบู่ที่พ่อเพิ่งซื้อมาดูสิ
1: ยี่ห้ออะไรเหรอคะพ
2: ่ออ๋อสบู่สมุนไพรแท้ตราระฆังทองสบู่สมุนไพรแท้ตราระฆังทองเขาทำมาจากสมุนไพรล้วนๆเลยนะกลิ่นก็หอมฟองก็เยอะที่สำคัญมีหลายสูตรทั้งสูตรมะขามน้ำนมข้าวกลิ่นมะลิและสูตรรวมสมุนไพรเหมาะสำหรับทุกสภาพผิวของเขาดีรับรองมาตรฐานจากองค์การอาหารและยาหรืออย.เรียบร้อยแล้วด้วย
1: แล้วจะหาซื้อได้ที่ไหนอะคะ
2: ก็นี่เลยสนใจก็สั่งซื้อหรืออยากจะเป็นตัวแทนจำหน่ายก็ติดต่อได้ที่
3: บ่าวชูศิลป์080 979 8200 0809798200
4: อ่ะนะครับพี่น้องปองไปนะนะครับฮอดใส่เราว่าหันเนาะสบู่นะครับผู้ใดฟังอยู่ดื้อสบู่สิเดินทางมาฮอดประมาณวันเสาร์หรือวันอาทิตย์นี่ล่ะนะครับพี่น้องสามารถสร้างในเลตานี่เนาะนะครับสั่งก่อนเฮาก็สิได้แพ็คกล่องซองมาฮอดวันอาทิตย์ตอนบ่ายเฮาก็สิส่งเลยมีสูตรนะครับมะขามนี่ล่ะนะครับแก่ขั้นแก่ไข้มีสูตรนมเขานมแพะสูตรมะละกอสูตรขิงนะครับแล้วก็สูตรขมิ้นนะครับมีที่สิจะมาเนาะนะครับ6 7สูตรนี่ล่ะนะครับสิมาฮอดนะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องก็ต้องการใส่สบู่อยู่สบู่ละข้างท่อนละข้างอยู่ก็สั่งมากก็แล้วกันเนาะนะครับส่วนกาแฟแปะกล้วยยาแปะกล้วยนะครับแล้วก็เครื่องดื่มสมุนไพรกระชายดำผสมสมขวดละ200บาทคือเก่าเนาะนะครับน้ำผึ้งก็200บาทนะครับยาสีฟันของปัญจสีก็ตลับละ50บาทยาบวนปากก็60บาทแหละบ่แพงเนาะแป้งพัฒนาก็120นะครับนี่นะครับตรงนี้กล้วยผงดิบบ่มีเด้อนะครับเนื่องจากว่าพี่น้องสั่งไปแล้วสงสัยท่านนี่หมดมันก็นอนนอนทุ่นก็เลยท่านได้เอามาจำหน่ายคันพี่น้องสั่งพุ่นละนะครับสั่งก็บ่โดนมือ2มือก็ฮอดนะครับสั่งเพราะว่าสินค้าก็มานอนปึ๊บนี่นะซื้อมาเฮาซื้อมาหน่อยๆมันก็ได้ราคาสูงเฮาต้องซื้อมาจำนวนหลายนะครับซื้อมาจำนวนหลายประมาณเบาต่ำก็ 5,000 บาทอย่างหนึ่งเนี่ยจังซื้อมา 5,000 บาทเลยครับต้องซื้อขนาดมันก็ซื้อมาแค่100 200มาขายบ่ได้หยังครับพี่น้องนะครับเขาขายราคาสูงเขาบ่ได้ขายราคาสูงให้เฮามาคิดขายราคาสูงเฮาก็ขาดทุนนะครับขาดทุนบ่เท่าไหร่ครับพี่น้องนะครับคันขาดทุนแล้วเรื่องกําไรบ่ต้องเว้าถึงบ่มีอยู่แล้วเนาะนะครับมันก็อยู่บ่ได้นะครับเนาะอ้าวนะครับเพราะฉะนั้นก็พิจารณาเบิ่งกันแล้วกันเนาะซื้อสินค้าผู้ใดซื้อครบ800บาทฟรีขาส่งในช่วงนี้นะครับครบ 1,000 บาทมีของแถมติดไม้ติดมือไปของแถมก็สิเป็นสบู่นี่ละพี่น้องเนาะนะครับเคยแถมเสื้อผ้าพี่น้องไปหมดเพราะมันขาดหมดละดีปานนี้เนาะนะครับซื้อไปแล้วก็คือว่าละเป็นผ้าขี้ริ้วหมดจังได๋บุนะครับจะอย่าลืมว่านะครับคําว่าผ้าขี้ริ้วเนี่ยมันต้องมีสุจุบันถึงมันจะเป็นแนวสิบ่ดีล่ะนะครับที่บ่ได้ใส่แต่มันก็ได้ใส่เช่นน้ําเหี้ยน้ําหกนะครับปนขวมอันนั้นอันนี้นะครับไก่ขี่ใส่เหี้ยนเอ้ยนะครับมันต้องได้ใส่ผ้าขี้ริ้วผ้าขี้ริ้วมันอาจจะบ่มีราคานะครับบ่มีค่าแต่ว่ามันก็ขาดบ่ได้ทุกเครือเฮือนนะครับก็คือกันกับของใส่สิจําเป็นนี่ล่ะครับพี่น้องนะครับพวกสบู่ยาสีฟันนี่ล่ะนะครับมันก็ขาดบ่ได้คือกันแต่ว่าพี่น้องสิใส่ยี่ห้อหยังก็แล้วแต่เนาะนะกับบางคนก็ติดสบู่เหลวบางคนก็ว่าอันลูกสาวขอไปเฮ็ดงานอยู่กรุงเทพก็ส่งมาให้ค่ะมาให้ใส่เดือนละเหมือนอันละแพงดิอันละ199พุ่นกันอันนั้นก็แล้วแต่มันเป็นทางเลือกก็แล้วกันเนาะของเราประสิทธิ์เป็น สบู่สมุนไพรเป็นทางเลือกทางหนึ่งเนาะนะครับกับพี่ลองใส่แล้วก็ติดอกติดใจหรือว่าลองเอาไว้ในห้องน้ำก็หอมนี่ก็ลองซื้อเบิ่งเนาะนะครับเอามาฟังงานเพลงตามเดี๋ยวบอกกฎหมายพี่ลองฟังกันนี่สามทุ่มกว่าแล้วนี่นะครับมีเรียงว่าจังซี่ครับพี่น้องคือว่าผู้ที่มีที่ดินเนี่ยสปกนะครับมีที่ดินสปกนะครับแล้ววันที่นี่เอารถขนดินมาตักดินเอารถไถบอกเป็นข้อมาโจกดินสปกออกไปขายนะครับออกไปขายนะครับหรือว่าโจกขุดหนองแต่เอาดินนั่นคือขุดขึ้นเนี่ยไปขายอันนี้มีความผิดบ่เพิ่นถามมาอันนี้มีความผิดด้วยครับเด้อมีความผิดฐานลักทรัพย์นะฮะลักทรัพย์เปลี่ยนคือว่าลักทรัพย์เพราะว่าดินนั่นเป็นทรัพย์สินอย่างหนึ่งของสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรนะครับบ่แม่นที่ดินของเฮาเป็นที่ดินเฮาใช้สิทธิ์ในการทำมาหากินซื้อเฮาบ่ได้สิทธิ์หยังเลยบ่ได้กรรมสิทธิ์แม่นจะมีเป็นเอกสารบักย่างไงขุดแดงแต่เฮาก็บ่ได้กรรมสิทธิ์เฮาได้แค่สิทธิ์ในการทำกินเขาให้ทำกินเท่านั้นบ่ได้มาให้มาขุดดินหรือขุดอีหยังต่างๆในหันไปขายเนาะอย่างต้นไม้ยังสิปลูกขึ้นมาสิไปตัดก็บ่ได้เด้พี่น้องตัดขายก็บ่ได้นะครับต้องปลูกแล้วก็อยู่กับที่เลยเพราะปลูกแล้วมันก็เป็นของติดดินดินเป็นของผู้ใดเป็นของหลวงต้นไม้ก็ต้องเป็นของหลวงพื้นที่ก็จะเป็นของหลวงการขุดขึ้นมาแล้วก็ต้องเอาไว้หม่องเก่าบ่สามารถที่จะขุดแล้วเอาใส่รถดำไปขายหันขายนี่นะครับหรือว่าบางคนก็ไม่ได้ขายหรอกแต่ว่าให้พวกรถดำเขาไปเพราะว่าจะของขุดน้องว่าสันการที่รถดำเขาไปเข้าไปเฮ็ดหยังครับพี่น้องเขาว่าขายอ่ะเข้าไปใส่นั่นแหละพี่น้องเขาจะมีความผิดฐานลักทรัพย์ซึ่งเป็นทรัพย์สินของแผ่นดินพร้อมเด้พี่น้องโทษหนักอยู่เด้นะครับเนาะนะครับเอาข่าวดีสำหรับพี่น้องประชาชนนะเริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนเป็นต้นไปสิฮอดเนี่ยแหละนะครับปี69รัฐบาลมีแนวมาให้พี่น้องเบิ่งค่าน้ำเนาะค่าน้ำพี่น้องใช้ค่าน้ำจากนะครับจากค่าน้ำจากใช้กระสังล่ะนะครับพี่น้องคันผู้ใดใช้นะครับค่าน้ำพุ่นสิซอยค่าน้ำคั่วเฮือนละ100บาทนะครับคั่วเฮือนละ100บาทนะฮะแต่ว่ามีขอแม่อยู่ว่าคันผู้ใดใส่น้ำบ่ถึงนะครับใส่น้ำบ่ถึงบ่ถึง315บาทตลอดทั้งเดือนเนี่ยบ่ถึง315บาทเพิ่นก็สิจ่ายให้ร้อยหนึ่งนะครับคำว่าได้ใส่น้ำอยู่ประมาณ50 60บาทต่อเดือนเพิ่นก็จ่ายให้เลยหลวงสิจ่ายให้เลยนะครับหลวงสิจ่ายให้นะครับคันผู้ใดใส่น้ำร้อยหนึ่งต่อเดือนก็ฟรีทำบ่ได้ใส่ทั้งบ่ได้ใจแต่คันผู้ใดใส่น้ำนะครับไม่เกิน315บาทหลวงสิจ่ายซอยร้อยเดียวในจำนวน315บาทนี่นะครับหลวงสิจ่ายเพียงให้เพียงร้อยหนึ่งนะครับส่วนเกินไปกะประมาณเท่าไหร่ครับกระลบกันไปนะครับมันก็สิเหลืออยู่ส่วน215บาทนี่จะของบาทจ่ายเองนะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องต้องใส่น้ำย่างประหยัดนะครับน้ำมันสูบกันมาบ้านเขาเนี่ยสูบกันมากนะครับจากสามารถที่จะว่าเขาจ่ายค่าน้ำไปนะครับขันบ่เกิน315บาทเพื่อนจีซอยขั้วละร้อยนะครับแต่ว่าขันเกินนะครับขันเกิน315บาทเพื่อนบ่ซอยได้พี่น้องเสียโอเองนั่นก็เกิน315บาทแต่เราเจ้าใส่น้ำหลายเสียเอาเองก็ว่าจริงสันใส่น้ำหลายกับจ่ายข้าเจ้าเปลี่ยนมาสันแต่ว่าพวกที่ได้สิทธิ์นี่จ้องเป็นคนที่มีบัตรคนจนนะมาเป็นใดสุคนเนี่ยขั้วเฮือนน่ะต้องมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าบัตรเฮาเอิ้นบัตรคนจนนี่แหละต้องมีบัตรมูนี่นะครับจังสิได้สิทธิ์นี่นะครับซอยค่าน้ำ100บาทนะโดยให้มีการลงทะเบียนครับว่าลงทะเบียนพี่น้องก็ลงยากอยู่แหละนะครับเดี๋ยวทางพันธุ์จังหวัดเพิ่นก็สิมาซอยเฮ็ดให้นะครับทางอบต.เฮ็ดให้แล้วก็สิเริ่มใช้เดือนพฤศจิกายนนะครับช่วงนี้ก็จ่ายเองซะก่อนเด้อบ่ได้ซอยเฉพาะผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับเพิ่นก็ซอยนี่ครับซอยเป็นย่างๆไปเพราะบางคนก็ยากลำบากอีหลีเนาะพี่น้องนะครับเห็นอยู่นะครับ คนละคนกับลงทะเบียนกับว่าพานว่ามีรถมีล่าเป็นเจ้าของห่างเงินส่วนกับมีฮุสันเขายืมลูกหลานเอาเอกสารไปเฮ็ดก็ต้องไปพากันไปติดต่อขอขึ้นสิทธิ์โอ้ยวุ่นวายไปหมดพี่น้องไปฮอดต้องไปฮอดขนส่งไปฮอดพนิจังหวัดพุ่นแหละนะครับหลายอย่างเนาะเพื่อจะเอาเงิน300ต่อเดือนนะครับที่ยิ่งเบาแล้วกับ300ต่อเดือนมันก็ได้หลายได้ปีนึงเนาะเออนะเดือนนึงปีนึงก็ได้เกือบ3600ดินะครับ 3,600 ดิซื้อของเนี่ยได้หลายอยู่ดิเนาะผมคิดรถหลายกับตาอยู่เอาละบอกพี่น้องฟังซ้ํานี้ล่ะนะครับเป็นเนื่องเป็นเล่าข่าวดีผู้ใดบ่ได้ฟังกะถ้าฟังมารุ่นกันแล้วกันเนาะนะครับเดี๋ยวมาฟังงานเพลงหลายๆงานเพลงที่ขอกันมาจบแล้วบ่จะสินจากลาพี่น้องไปสักก่อนเด้อพบกันใหม่ในมื้อต่อไปสําหรับมื้อนี้น้องรับฟันดีราตรีสวัสดิ์ครับ

ลดสิวฝ้าหน้าเด้งต้องสบู่ระฆังหยกสูตรมะละกอสบู่ระฆังหยกสูตรมะละกอลดสิวลดฝ้าทำให้หน้าเด้งช่วยทำความสะอาดผิวหน้าและผิวกายได้อย่างสะอาดจนผิวเกลี้ยงเก่านุ่มนวลยิ่งขึ้นปกป้องผิวจากฝ้ากระผดผื่นคันจากการทำงานตลอดทั้งวันใช้สบู่ระฆังหยกสูตรมะละกอสนใจติดต่อได้ที่ดีเจชูศิลป์หมายเลขโทรศัพท์080-979-8200ระฆังหยกสูตรมะละกอลดสิวฝ้าทำให้หน้าเด้งเครื่องดื่มสมุนไพรกระชายดำผสมโสมส่วนผสมประกอบด้วยน้ำสกัดเง่ากระชายดำน้ำสกัดรากโสมน้ำสกัดลูกกระวานน้ำสกัดจากเห็ดลิ้นจือน้ำสกัดจากผลเก่ากี้ส่วนผลิตภัณฑ์น้ำสมุนไพรกระชายดำผสมโสมติดต่อได้ที่ดีเจชูศิลป์โทร080-979-8200สบู่หอมลดสิวฝ้าผดผื่นคันสูตร2ตาระฆังทองสูตร2ตาระฆังทองสนใจติดต่อได้ที่ดีเจชูศิลป์080-979-8200สบู่หอมสบู่สมุนไพรต้องระฆังทองสูตร2เท่านั้นสบู่ยี่ห้อนี้ก็หอมนะนี่คือสบู่ขิงสารสกัดจากขิงมีสารกระตุ้นการไหลเวียนโลหิตนำมาบำรุงผิวหน้าเพื่อให้การผัดเปลี่ยนของเซลล์ผิวนั้นดีขึ้นต้องสบู่ระฆังหยกสูตรสบู่ขิงสนใจติดต่อได้ที่ดีเจชูศิลป์080-979-8200สบู่ระฆังหยกสบู่ขิงต้องระฆังหยกสูตรสบู่ขิงเท่านั้น

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606แบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายผ้าไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขส.ร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิแกนอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: Shipper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดและจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: Shipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921 Shipper Center ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: จำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชอราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวาไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ทิศเหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร0881

0: 0876362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสี่ยดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสี่ยดิจิตอลโพชัย
2: ทิปเปอร์เมาส์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หนุ่มนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเปลี่ยไฟลดปัญหานอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ ชิปเปอร์เรดิโอ เร็ว ลึก ตกผลึกข่าวและบันเทิง เชื่อมโยงทุกชุมชน
4: เปิดแล้ว
5: เอ้าแม่นยังล่ะเท่าอันนี้เปิดแล้ว
4: ก็ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำนั่นเด้เพิ่นเปิดบริการแล้ว
5: โอ้ยบ้านเมืองเพิ่นฮู้เพิ่นแล้วว่าร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำเพิ่นเปิดร้านใหม่ให้กลับไปซื้อปุ๋ยยาอยู่แต่หันสู่คนเจ้าไปอยู่ไสมาฮึถอยละว่าแม่นอีหยังเปิดแล้วเปิดแล้วเท่าผีบ้า
4: แม่นแล้วครับร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำจำหน่ายปุ๋ยยาอาหารสัตว์เมล็ดพันธุ์และอุปกรณ์การเกษตรทุกชนิดครบวงจรในราคาปลีกและส่งโอกาสทองฉลองเปิดร้านใหม่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำพบกับสินค้าราคาประหยัดให้เกษตรกรทุกท่านได้เลือกซื้อเลือกใส่มากมายเฮ็ดหน้าข้าวปลูกอ้อยปลูกมันสวนยางพาราปลูกพืชผักเลี้ยงสัตว์ทุกชนิดเชิญแวะมาทีร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำรับรองบ่ผิดหวังเปิดบริการทุกมื้อที่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำ
6: ทางออกไปอำเภอพลทองบังขวามือตรงทางไดโนเสาร์เด้อพี่น้องเอ้ย
4: โทร080194-5318เด้อพี่น้อง

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606แบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายผ้าไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขสร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921 Shipper Center ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: จำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชอร่าประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา
5: ให้โศกให้มันให้
6: บางพอใช้ฟูนรวมเครื่องใช้ไฟฟ้า
4: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร088-736-2266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
6: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
7: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หนุ่มหน้าเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเปลี่ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์รีดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606แบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายผ้าไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองแบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์4แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขส.ร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางโพลิแกนอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743 and School 063-743-6637
2: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดและจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921
2: Shipper Center ครบครัน
3: คุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: ส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชอราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา
5: ให้โสดให้มันให้ม
6: ันต้องเข้าใจฟุ้นรวมเครื่องใช้ไฟฟ้า
4: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้า

0: ชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ทิปเปอร์เมาส์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์เมลยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หนุ่มนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเปลี่ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
4: เปิดแล้ว
5: เอ้าแม่นหนังหลักเอาอันนี้เปิดแล้ว
4: ก็ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำนั่นเด้เพิ่งเปิดบริการแล้ว
5: โอ้ยบ้านเมืองเป็นผู้เปิดแล้วว่าร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำเพิ่งเปิดร้านใหม่ไผก็ไปซื้อปุ๋ยยาอยู่แต่หันทุกคนเจ้าไปอยู่ไสมาฮึถอยละว่าแม่นอีหยังเปิดแล้วเปิดแล้วเท่าผีบ้า
4: แน่แล้วครับร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำจำหน่ายปุ๋ยยาอาหารสัตว์เมล็ดพันธุ์และอุปกรณ์การเกษตรทุกชนิดครบวงจรในราคาปลีกและส่งโอกาสทองฉลองเปิดร้านใหม่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำพบกับสินค้าราคาประหยัดให้เกษตรกรทุกท่านได้เลือกซื้อเลือกใช้มากมายเทศหน้าเขาปลูกอ้อยปลูกมันสวนยางพาราปลูกพืชผักเลี้ยงสัตว์ทุกชนิดเชิญแวะมาทีร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำรับรองบ่ผิดหวังเปิดบริการทุกมื้อที่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำ
6: ทางออกไปอำเภอพลทองบังขวามือตรงทางไดโนเสาร์เด้อพี่น้องเอ้ย
4: โทร080-194-5318

0: ะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606แบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์4แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขส.ร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921 ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: จำกัดเต๋งทวี5วัสดุเต๋งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชื้อราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต๋งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต๋งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต๋งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา
5: ให้โสกให้มานให้มัง
6: คุดใช้ฟูนรวมเครื่องใช้ไฟฟ้า
4: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชั่นพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ทิศเหนือทกส.เก่าปากซอยเทศบาล14โทร088-736-2266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
6: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบ.ทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
7: มาแล้วครับหนุ่มนาเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หนุ่มนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเปลี่ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน

เมื่อหลายเดือนก่อนมีโยมผู้หนึ่งอายุ70กว่านะเรียกว่าค่อนไปทาง80แล้วนะมาหาตมาโยมนี่นั่งรถเข็นมานะเพราะเป็นอัลไซเมอร์ไม่ใช่อัลไซเมอร์เป็นพาร์กินสันเวลาพูดเนี่ยก็จะพูดไม่ค่อยชัดโดยเพราะเวลาเครียดมือก็สั่นขาก็เดินไม่ค่อยได้แล้วสีหน้าก็หม่นหมองเธอก็เล่านะถึงชีวิตของตัวเองและความเจ็บไข้ได้ป่วยมีตอนหนึ่งเธอก็ตัดพ้อขึ้นมาว่าเนี่ยฉันทำผิดอะไรนะถึงต้องมาเจอแบบนี้เจอแบบนี้คือป่วยเป็นพาร์กินสันซึ่งเป็นมาแล้ว5ปีเดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยนะทำธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เรียกว่าประสบความสำเร็จนะแล้วก็ทุกวันนี้ก็ยังทำอยู่พักผ่อนก็ไม่ค่อยได้พักเท่าไหร่ทั้งที่มีเงินทองเยอะและที่จริงเนี่ยครอบครัวก็เรียกว่าสบายกันทั้งนั้นสามีก็ยังอยู่ลูกทั้ง5คนก็ประสบความสำเร็จในการงานเป็นหมอก็2คนเป็นนายกเทศมนตรีเป็นพ่อค้านะก็เรียกว่าได้ดิบได้ดีกับทุกคนแต่เธอก็ยังมีความทุกข์นะก็ตัดพ้อเนี่ยว่าฉันทำผิดอะไรถึงต้องมาเจอแบบนี้อาตมาก็บอกว่าโยมทำผิดแต่ผิดที่ว่านี่ไม่ได้เป็นการทำผิดในชาติที่แล้วอย่างที่โยมอาจจะเข้าใจหลายคนเนี่ยเข้าใจว่าเนี่ยถ้าตัวเองเป็นโรคนะหรือประสบเคราะห์เนี่ยก็เพราะว่าทำอะไรไม่ดีไว้ในชาติที่แล้วนะโยมผู้นี้คงจะเข้าใจแบบเนี้ยนะฉันทำผิดอะไรถึงต้องมาเจอแบบนี้อาตมาบอกว่าทำผิดแน่แต่เรื่องนี้มันไม่เกี่ยวกับกรรมในอดีตชาติเลยนะโยมทำผิดก็เพราะว่าโยมไม่ฟังเสียงเตือนของร่างกายร่างกายเนี่ยมันเคยส่งเสียงเคยเตือนโยมว่าไม่ไหวแล้วขอพักผ่อนหน่อยพักผ่อนได้แล้วโยมก็ไม่ฟังโยมก็ยังไม่ยอมพักหลับนอนก็ไม่ค่อยสนใจเอาแต่ทำงานทั้งที่มีกินมีใช้เหลือเฟือนะธุรกิจก็เจริญนะร่างกายมันเตือนมาหลายครั้งบางทีมันไม่ได้เตือนในลักษณะความเหนื่อยความเพลียบางครั้งก็เตือนหนักเช่นเจ็บป่วยนะอาจจะแต่จะป่วยแบบเล็กๆน้อยๆนะสองสามวันก็หายร่างกายมันเตือนว่าพักได้แล้วแต่โยมไม่ฟังนะสุดท้ายเนี่ยร่างกายมันก็เลยนะทรุดหนักเป็นพาร์กินสันก่อนที่เป็นพาร์กินสันนี่นะมันมีสัญญาณเตือนมานานแล้วนะเบาบ้างหนักบ้างแต่ไม่สนใจและนี่นะพาร์กินสันนี่ยังเป็นการเตือนนะขนาดเตือนยังแรงแบบนี้โยมยังไม่ฟังเลยโยมยังทำงานอยู่นั่นแหละต่อไปจะเจอหนักกว่านี้เนี่ยผิดข้อแรก
อาการต่อมาคือโยมเนี่ยไม่ได้ป่วยแค่กายนะโยมป่วยใจด้วยความรู้สึกอาการที่แสดงออกมาเนี่ยมันไม่ได้แค่ป่วยกายมันป่วยใจคือทุกข์ใจและที่ทุกข์ใจก็เพราะอะไรนะก็เพราะวางใจผิดอันนี้ผิดข้อที่สองคือไม่ยอมรับความเจ็บป่วยของร่างกายร่างกายเนี่ยนะเมื่อมันเริ่มแก่ตัวแก่ตัวนะมันก็เริ่มมีความเจ็บป่วยแทรกเข้ามาทีละนิดทีละนิดแล้วถึงเวลาก็ป่วยหนักมันเป็นธรรมดานะของสังขารแต่เป็นเพราะโยมเนี่ยนะไปยึดติดถือมั่นกับร่างกายนี้นะว่ามันต้องไม่ป่วยมันต้องไม่ป่วยมันเป็นการวางใจผิดสวนทางกับความเป็นจริงมันขัดกับความเป็นจริงของธรรมชาตินั้นพอมันป่วยขึ้นมาก็เลยทุกข์ใจนะเนี่ยผิดข้อที่สองนะผิดอย่างแรกก็คือไม่ฟังเสียงเตือนของร่างกายแม้จนวันนี้ก็ยังไม่ฟังนะยังทำงานหาเงินอยู่นั่นแหละและผิดประการที่สองคือไปยึดติดถือมั่นกับร่างกายนี้ไม่ยอมรับว่ามันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์นะพอมันแปรปรวนเข้าก็เลยทุกข์ใจอาตมาเนี่ยฟังซุ้มเสียงเนี่ยนะโยมคนนี้แกรู้สึกตัวเองเคราะห์ร้ายไม่มีโชคถึงตัดเพาะถึงมีอาการแบบนี้ก็เลยบอกโยมว่าจริงๆโยมเนี่ยนับว่าเป็นคนโชคดีนะโชคดีหลายอย่างสามีก็ยังมีชีวิตอยู่ลูกทั้งห้าก็ยังมีชีวิตไม่เจ็บไม่ป่วยประสบความสำเร็จนะไม่ใช่แค่สำเร็จในการงานก็ชีวิตก็ยังสำเร็จครอบครัวก็อยู่ด้วยกันนะอย่างมีความสุขนะเหลนหลานเนี่ยก็ตั้งใจเรียนเป็นคนดีนะโยมมีกินมีใช้โยมยังมีตามองเห็นนะหูก็ยังได้ยินที่เคยไปเที่ยวอยากไปเที่ยวไหนก็เคยไปมาแล้วนะกินอิ่มนอนอุ่นนะเรียกว่าถ้า10อย่างเนี่ยนะโยมก็โชคดีไปแล้ว9อย่างเสียอย่างเดียวคือป่วยนะเป็นพาร์กินสันถ้าสอบนะก็เรียกว่าได้ 90%ถามโยมนะว่าเวลาสอบเนี่ยนะเคยได้ 90% ไหมคนเราเนี่ยเวลาสอบเนี่ยถ้าได้ 70-80% ก็เก่งแล้วนะถ้าได้ 90% ก็ถือว่ายอดแต่โยมเนี่ยนะชีวิตของโยมเนี่ยถ้าเรียกถ้ารวมเปรียบเหมือนการสอบนะก็สอบได้ 90% คือว่ามีของดีหรือโชคดีต้อง9อย่างนะเสียอย่างเดียวคือเจ็บป่วยสุขภาพไม่ดีแล้วโยมยังคิดว่าตัวเองเนี่ยโชคร้ายอีกหรือนะมองแบบนี้ซะบ้างนะเธอก็เริ่มมีสีหน้าดีขึ้นนะเพราะไม่เคยคิดเลยเห็นแต่ความเจ็บป่วยนะรับรู้แต่ความไม่สุขสบายเช่นพูดไม่ถนัดนะมือสั่นเดินไม่ได้แต่สิ่งดีๆที่เกิดขึ้นในชีวิตมองไม่เห็นไม่ใช่ไม่มีนะแต่มองไม่เห็นพอพูดอย่างนี้เข้านะโยมก็เริ่มพูดชัดเจนขึ้นฟังรู้เรื่องมากขึ้นแสดงว่าแสดงว่าจิตใจเริ่มผ่อนคลายอันนี้เป็นอุทาหรณ์นะหลายคนก็จะคิดเหมือนกับโยมคนนี้แหละฉันทำผิดอะไรนะจึงต้องมาเจ็บป่วยนะจริงๆความเจ็บป่วยเนี่ยนะ
ก็เป็นสัญญาณเตือนอีกระลอกหนึ่งนะเพื่อให้เราเนี่ยมาใช้ชีวิตให้ถูกต้องแล้วก็เตือนให้เราวางใจให้ถูกต้องด้วยนะคนเราเนี่ยนะถ้าว่ามองไม่เป็นนะมันเห็นแต่ทุกข์นะถ้าวางใจผิดนะชีวิตก็ลำบากแต่เรามองให้กว้างเถอะนะชีวิตเราเนี่ยมันมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นกำลังเกิดขึ้นนะหรือเคยเกิดขึ้นมาแล้วมองให้เป็นมีผู้หญิงคนหนึ่งที่จริงสองคนพี่น้องเป็นโรคทารัสซีเมียตั้งแต่เกิดเป็นอย่างแรงทารัสซีเมียเป็นโรคเลือดมันเป็นโรคทางกรรมพันธุ์พ่อไม่เป็นแม่ไม่เป็นแต่พ่อและแม่เป็นพาหะของทารัสซีเมีย1บน1เป็น2อันนี้ลูกก็เป็นเต็มที่เลยเป็นอย่างแรงหมอบอกว่าหมอบอกเธอตอนเล็กๆว่าอยู่ได้ไม่เกิน20แต่ว่าเธอก็อยู่ได้จนกระทั่ง30กว่านะร่างกายเธอเนี่ยนะทั้งสองคนเนี่ยแครกแกรนตาโปนนะกระดูกเปราะล้มทีไรเนี่ยถ้าไม่แขนหักก็ขาหักทั้งสองคนใส่เฝือกกันมาคนละเกือบ20ครั้งแล้วแต่เป็นคนที่มีความสุขเคยไปเป็นดีเจให้กับวิทยุคลื่นความสุขสมัยที่สถานีวิทยุยังไม่เป็นธุรกิจการค้าเหมือนทุกวันนี้ก็มีคนสงสัยว่าเธอมีความสุขได้อย่างไรในเมื่ออนาคตก็ไม่รู้ว่าจะตายเมื่อไหร่ในร่างกายก็แค่การเจ็บป่วยต้องรับเลือดเป็นประจำทุกอาทิตย์มีคนหนึ่งเนี่ย1ใน2คนเนี่ยพูดไว้บอกว่าถึงแม้เลือดฉันจะแย่นะแต่ฉันยังมีตามองเห็นนะยังมีจมูกดมกลิ่นหอมยังมีหูได้ยินเสียงเพลงนะกินอะไรก็ยังอร่อยร่างกายก็เดินเหินไปไหนมาไหนได้เท่านี้ก็มีความสุขแล้วเธอเป็นคนมองบวกสองคนเนี่ยมองบวกเลือดไม่ดีเป็นทารัสซีเมียแต่ก็เลือกที่จะไม่สนใจมาสนใจสิ่งที่มันยังดีอยู่นะและสิ่งที่ยังดีอยู่เนี่ยก็เยอะสมมติว่าร่างกายเรามีอวัยวะอยู่ที่สำคัญสำคัญนี้ร้อยอย่างเธอก็มีอวัยวะที่ดีเนี่ยอาจจะ95อย่างนะไอ้ที่ไม่ดีก็แค่5อย่างหรือ 5% คนที่มองไม่เป็นเนี่ยก็จะเห็นแต่ไอ้5อย่างที่ไม่ดีที่ป่วยแต่คนที่มองเป็นก็จะเห็นไอ้95อย่างที่ยังดีอยู่นะถ้ามองแบบนี้ชีวิตก็จะมีความสุขนะแม้ร่างกายมีทุกข์พระพุทธเจ้าตรัสว่าผู้มีปัญญาแม้ประสบทุกข์ก็ยังหาสุขพบนะสองคนเนี่ยพี่น้องเนี่ยนะเรียกว่ามีปัญญาแม้ประสบนะความเจ็บป่วยอนาคตไม่แน่นอนแต่ว่าก็ยังมีความสุขนะหาสุขพบเพราะรู้จักมองบวกนะคนเราเนี่ยนะมันไม่สามารถที่จะ
ควบคุมทุกอย่างให้เป็นไปดังใจปรารถนาได้แม้จะมีเงินแม้จะมีอำนาจแม้จะมีความรู้แต่ว่าสิ่งไม่ดีเหตุร้ายก็สามารถจะเกิดขึ้นกับเราได้เช่นเจ็บป่วยงานล้มเหลวถูกนินทาต่อว่าด่าทอนะสูญเสียทรัพย์สูญเสียคนรักอันนี้อย่างที่พูดไปแล้วเมื่อเช้าในเมื่อเราไม่สามารถจะหลีกหนีเรื่องแบบนี้พ้นเนี่ยเราควรจะทำอย่างไรอย่างแรกที่สุดคือทำใจนะทำอย่างไรใจจึงจะไม่ทุกข์นะเมื่อประสบความเจ็บป่วยทำยังไงมันป่วยแต่กายใจไม่ป่วยเมื่อเสียทรัพย์ก็อย่าให้มันเสียอย่างอื่นตามมาคนที่ไม่ฉลาดเนี่ยก็จะปล่อยให้เสียอย่างอื่นด้วยเช่นเสียใจแล้วก็เลยเสียสุขภาพแล้วก็ทำให้เสียงานต่อมาก็เสียสมรรถภาพคือพอหงุดหงิดนะกลัดกลุ้มอารมณ์ไม่ดีใครมาพูดผิดหูแม้จะเป็นเพื่อนสนิทแม้จะเป็นลูกแม้จะเป็นพ่อแม่ก็ด่ากลับไปเสียเพื่อนเสียสัมปทาภาพคนเราเนี่ยนะเมื่อเจอเหตุร้ายแล้วเนี่ยอย่างแรกที่ควรทำคืออย่าซ้ำเติมตัวเองอย่าซ้ำเติมตัวเองเมื่อป่วยก็ป่วยแต่กายอย่าซ้ำเติมตัวเองด้วยการป่วยใจกัดกลุ่มวิตกกังวลนะเมื่อเสียของก็อย่าซ้ำเติมตัวเองด้วยการเสียใจเสียงานเสียสุขภาพเสียความสัมพันธ์ไม่มีใครที่จะทำให้เราทุกข์ใจได้นะเว้นเสร็จแต่ว่าเราวางใจผิดหรือพูดให้มันง่ายกว่านั้นคือเป็นเสียแต่ว่าเราทำตัวเองคนอื่นเนี่ยทำได้อย่างมากก็ขโมยทรัพย์สินเงินทองของเราหรืออย่างมากก็ทำร้ายร่างกายเราแต่ไม่สามารถจะทำให้ใจเราเป็นทุกข์ได้คนเดียวที่ทำให้ใจเป็นทุกข์ทำให้ใจเราเป็นทุกข์ได้คือตัวเรานะหรือเพราะใจที่วางไว้ผิดนะอย่างเช่นโยมคนที่ว่าเนี่ยนะป่วยกายนะแต่พอวางใจผิดนะมันป่วยใจนะวางใจผิดตั้งแต่มองเห็นแต่ความเจ็บป่วยไม่มองเห็นว่าตัวเองโชคดียังไงบ้างทั้งที่ผ่านมาแล้วก็ในขณะนี้คือมองแต่ลบแล้วก็วางใจผิดประการที่สองซึ่งลึกกว่านั้นคือไปยึดติดกับร่างกายนี้ไปคาดหวังว่ามันต้องเที่ยงมันต้องเป็นสุขนะสำคัญมากนะไม่มีอะไรที่ทำให้เราทุกข์ใจได้นอกจากการวางใจผิดปล่อยให้อารมณ์ต่างๆเกิดขึ้นเช่นความโกรธความเกลียดบ่นวายตีโพยตีพายเมื่อสัก50กว่าปีก่อนเนี่ยที่ทิเบตเนี่ยนะมีพระทิเบตที่ว่าเป็นลินโปเชอยู่ท่านหนึ่งเป็นพระผู้ใหญ่แล้วก็ต่อมาเนี่ยถูกทหารจีนคอมมิวนิสต์เนี่ยจับกลุ่มคุมขังท่านนั้นไม่พอนะทรมานด้วย
นะเราคงทราบนะว่าเมื่อสัก50กว่าปีก่อนเนี่ยหรือ60ปีเนี่ยนะกองทัพจีนคอมมิวนิสต์เนี่ยเข้าไปยึดครองทิเบตแล้วก็พยายามเปลี่ยนให้ทิเบตเนี่ยเป็นคอมมิวนิสต์นะแต่ว่าพระสงฆ์แล้วก็แม่ชีภิกษุณีจำนวนมากไม่ยอมผู้ที่ไม่ยอมก็จะถูกจับกุมคุมขังและทรมานท่านกุนเดนเนี่ยนะก็เป็นหนึ่งในจำนวนพระผู้ใหญ่ที่ถูกทรมานถึง20ปีนะต่อมาท่านได้รับการปล่อยตัวแล้วท่านก็เลยลี้ภัยไปอยู่ธรรมศาลาประเทศอินเดียธรรมศาลาเนี่ยก็เป็นที่พำนักของท่านทาไลลามะทาไลลามะนี่รู้จักกับท่านกุนเดนดีเพราะเป็นอาจารย์ของท่านท่านกุนเดนนั้นเป็นอาจารย์ทาไลลามะท่านทาไลลามะก็เลยไปคารวะไปเยี่ยมสนทนากันก็มีตอนหนึ่งทาไลลามะก็ถามว่าช่วงที่ท่านถูกจับกุมคุมขังเนี่ยท่านกลัวอะไรมากที่สุดท่านกลัวอะไรมากที่สุดแทนที่ท่านจะตอบว่าท่านกลัวถูกทรมานท่านกลับตอบว่าท่านกลัวว่าจะไปโกรธเกลียดคนที่ทรมานท่านกลัวว่าจะไปโกรธเกลียดคนที่ทรมานท่านเพราะอะไรอาจจะเป็นเพราะว่าถ้าท่านโกรธเกลียดเขาเมื่อไหร่นะท่านก็อาจจะคิดร้ายพูดร้ายทำร้ายซึ่งเป็นการผิดศีลท่านยอมถูกทำร้ายดีกว่าที่จะผิดศีลเพราะว่าถ้าผิดศีลแล้วเนี่ยก็เท่ากับว่าหาเรื่องเดือดร้อนใส่ตัวเพราะว่าเมื่อเราผิดศีลทำชั่วเนี่ยเรื่องเดือดเนื้อร้อนใจก็ตามมามันเป็นบาปนะถ้าไม่อยากทำบาปจะถูกทำร้ายยังไงก็ขอไม่ทำบาปแต่ต่อมาคิดว่าข้อที่สองเนี่ยที่เป็นเหตุผลสำคัญก็คือท่านตระหนักว่าทหารจีนเนี่ยทำร้ายท่านได้แต่ร่างกายแต่ไม่สามารถจะทำให้จิตใจท่านเป็นทุกข์ได้แต่เมื่อใดก็ตามที่ท่านโกรธเกลียดความทุกข์ที่ใจก็จะเกิดขึ้นกับท่านท่านไม่อยากจะให้ใจนี้เป็นทุกข์ท่านก็เลยกลัวว่าจะโกรธจะเกลียดคนที่ทรมานท่านตราบใดที่ท่านยังไม่มีความโกรธความเกลียดเนี่ยทหารจีนก็ได้แต่เพียงแต่ทำร้ายร่างกายของท่านแต่ท่านโกรธเกลียดเมื่อไหร่นะจิตใจท่านก็จะถูกทำร้ายเกิดความทุกข์ใจในเนี่ยก็ถูกทำร้ายกายแล้วนะก็รักษาใจอย่าให้มันถูกทำร้ายและตัวที่ทำร้ายจิตใจเราไม่ใช่บุคคลนะไม่ใช่บุคคลแต่มันเป็นอารมณ์ความโกรธความเกลียดความกลัวความรู้สึกลบตีโพยตีพายยอมรับไม่ได้จิตผักใสพวกนี้ต่างหากที่มันทำร้ายจิตใจเรานะไม่ใช่คนอื่นไม่ใช่คำพูดของเขาไม่ใช่การกระทำของเขานะแล้วในเวลาบอกว่าเมื่อเราเจ็บป่วยเนี่ยนะป่วยกายเพราะเชื้อโรคเพราะมะเร็งเพราะไขมันอุดตันนะแต่สิ่งเหล่านี้ไม่ทำให้ทุกข์ใจทุกข์ใจก็เพราะวางใจผิดนะพูดอย่างอีกอย่างก็คือไม่มีสติหลงตัวลืมตนปล่อยให้ความโกรธความเกลียดหรือว่าความรู้สึกลบเนี่ยมันครองใจมันบีบคั้นจิตใจบางทีมันก็เกิดจากความคิดปรุงแต่งนะคิดปรุงแต่งไปในทางลบทางร้าย
อย่างเช่นเวลาเราเจอรถติดเนี่ยนะหลายคนเนี่ยนะไม่เพียงแต่เสียเวลานะแต่ก็ปล่อยใจให้เสียอารมณ์หรือเสียสติด้วยจริงๆรถติดเนี่ยมันทำให้เราแค่เสียเวลามันไม่สามารถทำให้เราเสียอารมณ์เสียสติได้แต่เป็นเพราะเราไม่รักษาใจเราซ้ำเติมตัวเองด้วยการคิดปรุงแต่งไปว่าถ้ารถติดนานกว่านี้เดี๋ยวจะไปส่งลูกไม่ทันเดี๋ยวจะไปทำงานสายเดี๋ยวจะผิดนัดประชุมกับลูกค้าหรือว่าเดี๋ยวจะตกเครื่องบินถามว่าทั้งหมดนี้เกิดขึ้นหรือยังยังไม่เกิดแต่ใจมันคิดไปล่วงหน้าแล้วใจที่คิดไปแบบนี้แหละนะมันทำให้เกิดความวิตกกังวลเกิดความรุ่มร้อนทั้งที่อยู่ในรถแอร์ที่เย็นเปิดเพลงเพราะนะใจที่คิดปรุงแต่งนั่นแหละที่มันทำร้ายเราไม่ใช่เพราะรถติดไม่ใช่เพราะโรคที่เกิดขึ้นกันเนี่ยกันซึ่งเป็นหญิงสาวที่ป่วยด้วยโรคมะเร็งนะที่อาตมาเคยเล่าไปเมื่อวันสองวันก่อนเธอบอกว่ามะเร็งไม่ได้ทำให้รอยยิ้มคุณหายไปมะเร็งไม่ได้ทำให้รอยยิ้มคุณหายไปไอ้ความทุกข์ใจต่างหากที่มันทำและที่ทุกข์ใจก็เพราะการไม่ยอมรับไม่ยอมรับความจริงซึ่งแสดงออกด้วยการผลักไสตีโพยตีพายโวยวายเธอพูดว่าเนี่ยในขณะที่เราคิดว่าความจริงมันโหดร้ายแต่การไม่ยอมรับความจริงต่างหากที่โหดร้ายกว่าเพราะมันเป็นคุกที่ขังใจเราเอาไว้ใจที่ไม่ยอมรับความจริงเนี่ยเพราะอะไรเพราะบางทีมันเกิดจากมันบุงแต่งไปต่างๆนานาผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยอายุมากแล้วเป็นคุณป้าเนี่ยไปหาหมอไปหาหลายครั้งไม่รู้เป็นอะไรจนทั้งวันหนึ่งหมอบอกว่าป้าเป็นมะเร็งตับนะอยู่ได้ไม่เกิน3เดือนเธอช็อกเลยนะกลับไปบ้านนี่ก็เรียกว่าหมดอะไรตายอยากกับชีวิตกินไม่ได้นอนไม่หลับนะไม่มีชีวิตชีวาเศร้าซึมบอกว่าอยู่ได้แค่12วันก็ตายหมอบอกว่าอยู่ได้3เดือนบางคนเนี่ยอยู่ได้3ปีแต่ทำไมป้าคนนี้นะอยู่ได้แค่12วันเป็นเพราะมะเร็งมันลามหรือเปล่ามันไม่ลามเร็วขนาดนั้นหรอกแต่เป็นเพราะใจที่ยอมรับไม่ได้และที่ยอมรับไม่ได้เพราะไปคิดปรุงแต่งปรุงแต่งสารพัดเลยนะว่าเนี่ยถ้าฉันตายลูกจะอยู่อย่างไรบางทีก็ปรุงแต่งนึกภาพตัวเองเนี่ยอยู่ในระยะสุดท้ายนะถูกความเจ็บปวดบีบคั้นกำเริบ

อย่าซ้ำเติมตัวเองก็คือรักษาใจอย่าให้เป็นทุกข์นะทำได้นะเช่นเรายอมรับความจริงนะหรือว่าเรามีสติอยู่กับปัจจุบันเราพยายามมองเห็นสิ่งดีๆที่มันยังมีอยู่ไตวายก็จริงนะแต่ยังยิ้มได้เพราะว่าตาไม่บอดยังมองเห็นยังมองเห็นลูกยังมองเห็นคนรักยังได้ยินเสียงเขานะยังไปเที่ยวยังสวดมนต์ไหว้พระยังสามารถจะเดินไปไหนมาไหนได้ไม่ใช่กลัดกลุ้มเพราะเห็นแต่ไตที่มันเสียหรือร่างกายที่นะมันเป็นมะเร็งอาตมาพูดกับหลายคนนะว่าโยมเนี่ยไม่ได้เป็นมะเร็งนะแค่มีมะเร็งอยู่ในตัวคนที่เกิดตัวเองเป็นมะเร็งเนี่ยนะมันแปลว่าอะไรแปลว่ามะเร็งคือทั้งหมดของเขาแต่เมื่อก็ตามที่เราตระหนักว่าเราไม่ได้เป็นมะเร็งเราแค่มีมะเร็งอยู่ในตัวก็หมายความว่ามะเร็งเป็นแค่ส่วนหนึ่งในชีวิตของเราในตัวเรามันยังมีสิ่งดีๆนะที่ยังมีอยู่ที่ยังช่วยเราทำให้เราสามารถจัดดำเนินชีวิตได้เป็นปกติสุขอย่าลืมนะที่พระเจ้าตรัสว่าผู้มีปัญญาแม้ประสบทุกข์ก็ยังหาสุขพบนี่ประการต่อมาเนี่ยเราสามารถจะทำได้ดีกว่านั้นนอกจากรักษาใจไม่ให้ทุกข์นอกจากไม่ซ้ำเติมตัวเองแล้วเนี่ยเรายังสามารถหาประโยชน์จากเหตุร้ายที่เกิดขึ้นได้เหตุร้ายเนี่ยนะต่างๆเนี่ยมองให้ดีมีประโยชน์นะอยู่ที่ว่าเราจะมองเป็นหรือเปล่าเมื่อปี54นะมันเกิดน้ำท่วมใจอันนี้เราคงมีประสบการณ์อยู่บ้างไม่มากก็น้อยถ้าเป็นคนกรุงเทพหรือคนภาคเหนือภาคกลางหลายคนเนี่ยคนเป็นแสนอาจจะเป็นล้านเนี่ยนะสูญเสียทรัพย์สมบัติไปกับน้ำหลายคนไม่ใช่แค่เสียทรัพย์นะแต่เสียจริตหรือเสียชีวิตเพราะว่าทำร้ายตัวเองทำใจไม่ได้กับทรัพย์ที่เสียไปก็เลยเสียจริตเสียสติแล้วก็ที่ทนไม่ได้ทำร้ายตัวเองก็มีแต่ก็มีหลายคนที่เขารักษาใจเป็นปกติบางคนก็ยิ้มได้มีพี่องค์คนหนึ่งบอกว่าน้ำท่วมคราวนี้มันก็ดีนะมันสอนให้เรารู้ว่าไม่มีอะไรที่เป็นของเราอย่างแท้จริงทุกอย่างที่เรามีเนี่ยมันอยู่กับเราเพียงแค่ชั่วคราวถึงเวลาน้ำก็พัดไปไฟก็ไหม้หรือมีคนเอาไปแสดงว่าเธอหาประโยชน์ได้จากเหตุการณ์น้ำท่วมเสียทรัพย์แต่ได้ธรรมะได้ปัญญาทรัพย์เนี่ยหาใหม่ได้มีเงินก็ซื้อใหม่แต่ปัญญาหรือธรรมะเนี่ยมีเงินเท่าไหร่ก็ซื้อไม่ได้นะแต่ถ้ามีแล้วได้มาแล้วเนี่ยนะต่อไปสูญเสียทรัพย์ยิ่งกว่านี้นะก็ไม่ทุกข์เพราะว่ามีภูมิคุ้มกันแล้วปัญญาหรือความเข้าใจความจริงของชีวิตและโลกเนี่ยมันเป็นภูมิคุ้มกันจิตใจเราได้อย่างที่อาตมาพูดเมื่อเช้ามันเป็นกำแพงนะที่จะขวางกั้นไม่ให้ความตื่นเนื้อร้อนใจเนี่ยแม้มาถึงตัวเราแต่เข้าไม่ถึงใจนะกระทบกายแต่ไม่กระเทือนใจหรือทิ่มแทงใจนี่ถือได้ประโยชน์นะจากเหตุการณ์น้ำท่วมสูญเสียทรัพย์มีผู้ชายคนหนึ่งนะชื่อดำริแกเป็นช่างไฟวันดีคืนดีนะเกิดพลาดท่านะเกิดอุบัติเหตุ

ไฟฟ้าแรงสูงเนี่ยก็ไปถูกไปพาดกับต้นขาต้องตัดขาทั้งสองข้างพิการตลอดชีวิตเท่านั้นไม่พอนะไม่นานเนี่ยภรรยาก็ทิ้งไปถ้าเกิดขึ้นกับเราเนี่ยจะรู้สึกอย่างไรนะบางคนจะโอ้โหเนี่ยเคาะซ้ำกรรมซัดเราทำอะไรผิดจึงต้องมาเจอแบบนี้คร่ำครวญตัดพ้อกราดเกลียวกลดาชะตากรรมแต่ว่าดำรินี่เขาไม่ได้รู้สึกแบบนั้นมีคนถามก็คุณรู้สึกอย่างไรที่ภรรยาทิ้งคุณไปแกก็บอกว่าผมไม่ได้รู้สึกอะไรเลยนะคุณคิดดูซิแม้กระทั่งขาทั้งสองข้างเนี่ยนะมันยังไม่ยอมอยู่กับผมเลยแล้วจะให้เมียอยู่กับผมได้ยังไงนะการที่แกได้สูญเสียขาสองข้างมันได้สอนแกว่ามันไม่มีอะไรที่เป็นของเราเลยแม้แต่ขาแม้แต่ร่างกายเนี่ยวันดีคืนนี้ก็ต้องไปแล้วก็ต้องยอมให้ไปด้วยนะถ้าไม่ไปเนี่ยก็จะเสียชีวิตบางคนที่หวงแหนนะกลัวพิการตลอดชีวิตบางคนกลัวว่าจะไม่สวยเหมือนเมื่อก่อนนะไม่เป็นปกติเหมือนเมื่อก่อนกลัวเป็นที่รังเกียจหวงแหนขาไม่ยอมให้มันไปก็อาจจะต้องสูญเสียชีวิตนะเมื่อมันจะไปก็ต้องยอมให้ไปนะถึงจะรักษาชีวิตได้แต่การที่แกเสียขาก็ทำให้แกได้คิดว่าเนี่ยมันไม่มีอะไรที่เป็นของเราเลยนะพอถึงเวลาที่เมียจากไปแกก็เลยไม่ทุกข์เพราะได้ประโยชน์จากการเสียขานะได้ปัญญาได้ธรรมะนะเหตุการณ์ทุกอย่างเนี่ยมันมีประโยชน์นะประโยชน์นี่ไม่ใช่ประโยชน์ทางโลกบางกรณีก็เป็นประโยชน์ทางโลกนะก็คือว่าเช่นล้มเหลวการงานล้มเหลวก็ทำให้ได้บทเรียนปรับปรุงงานการของตัวจนถ้าประสบความสำเร็จคนที่ประสบความสำเร็จในทางโลกไม่ว่าในทางธุรกิจในทางวิทยาศาสตร์หลายคนหรือว่าส่วนใหญ่เคยประสบความล้มเหลวมาแล้วสตีฟจอบส์นี่ก็เคยถูกไล่ออกจากบริษัท Apple ที่ตัวเองสร้างแต่ก็ทำให้เขาเนี่ยกลับมาพังงาดนะเขาได้เรียนรู้จากความล้มเหลวถึงก็บอกว่าเนี่ยสิ่งที่ดีที่สุดอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นกับผมก็คือถูกไล่ออกจาก Apple Apple นี่เขาสร้างนะกับเพื่อนวอสเนียฟนะพอแล้วพอมันเป็นบริษัทมหาชนนะกรรมการก็เอาเขาออกเพราะว่าทำผิดพลาดแต่เขาก็ได้เรียนรู้เขาเติบโตแล้วพอกลับมาเป็นผู้บริหาร Apple นะประมาณสัก10กว่าปีให้หลังเนี่ยเขากลับทำให้ Apple นี่เจริญเติบโตนะสามารถจะผลิต iPod iPad iTunes นะจนกระทั่งกลายเป็นบริษัทอันดับหนึ่งอันดับต้นของโลกตอนที่เขาอยู่นะอันนี้แหละเป็นความสำเร็จทางโลกที่เกิดจากความล้มเหลวแต่ความสำเร็จทางธรรมก็สามารถจะได้รับนะจากความล้มเหลวความสูญเสียเหมือนกันนางปตาจาราเนี่ยนะจะไม่ได้เป็นพระโสดาบันถ้าหากว่าไม่ได้เสียลูกไม่ได้เสียผัวไม่ได้เสียพ่อเสียแม่นะความสูญเสียเหล่านี้ทำให้นางปตาจาราเนี่ยนะได้มาพบพระพุทธเจ้าและเมื่อพระพุทธเจ้าได้ตรัสให้เห็นถึงความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์ของชีวิตที่ทำให้ผู้คนต้องหลั่งน้ำตาหลายภพหลายชาติรวมกันแล้วนี่มันน้ำตาเหล่านั้นมันยิ่งกว่าทะเลมันเป็นมหาสมุทรเลยนาวตาจารานี่เห็นภายในวัฏสงสารนะเห็นโทษนะของความยึดติดถือมั่นบรรลุธรรมเลยเช่นเดียวกับนางกีสาโคตมีนางกีสาโคตมีเนี่ยเสียลูกนะอุ้มศพลูกที่ตายเนี่ยไปหา
ใครต่อใครเพื่อช่วยให้ปลุกชีวิตลูกของตัวเองฟื้นนางไม่ยอมรับว่าลูกของตัวเองตายแล้วจนกระทั่งมีคนแนะนำว่าเนี่ยให้ไปหาพุทธเจ้านางก็ดีใจพุทธเจ้าเนี่ยพอเห็นนางอุ้มศพลูกก็รู้ว่าสอนธรรมะไม่ได้นางก็เลยออกอุบายว่าให้นางไปหาเม็ดผักกาดจากบ้านที่ไม่มีคนตายถ้าได้มาพระองค์จึงจะช่วยได้นางก็ดีใจนะเข้าไปในเชตวันไปถามว่าใครมีเม็ดผักกาดบ้างมีทั้งนั้นแต่พอถามว่าที่บ้านมีคนตายไหมก็ได้คำตอบว่ามีพ่อมีแม่มีลูกนะมีผัวมีเมียปู่ย่าตายายทีละน้อยทีละน้อยนางก็เริ่มเห็นนะว่าความสูญเสียคนรักเนี่ยมันเกิดขึ้นกับทุกบ้านทุกครอบครัวไม่ใช่เธอคนเดียวที่เสียลูกน้อยคนหนึ่งเขาก็เสียเหมือนกันนางก็เริ่มเห็นว่ามันเป็นธรรมดานะคล้ายๆกับคนที่เป็นมะเร็งใบหน้านะที่ดูเซียนแล้วก็พบว่าโอ้ความทุ่งคนนี่เป็นธรรมดาเพราะฉะนั้นที่ฉันป่วยเป็นมะเร็งเนี่ยมันก็ธรรมดาเป็นธรรมดาโลกนางยอมรับความตายของลูกได้ก็หายคลุ้มคลั่งนะเอาศพลูกไปเผาเสร็จแล้วก็กลับมาเฝ้าพุทธเจ้าตอนนี้จิตใจของนางเนี่ยเปิดละเริ่มเปิดละพระองค์ก็เลยแสดงธรรมนะว่าเนี่ยว่าน้ำป่าเนี่ยนะย่อมพัดพาผู้ที่หลับไหลฉันใดมัจจุราชนะก็พัดพาผู้ที่หลงไหลในทรัพย์ในลูกในทรัพย์ในคนรักฉันนั้นพอพูดเท่านี้นางก็ดวงตาเห็นธรรมนะเป็นพระโสดาบันเลยเพราะว่าสิ่งที่พระเจ้าตรัสเนี่ยนะมันคือสิ่งที่นางได้เห็นด้วยตัวเองไม่ใช่แค่คิดเอานะแต่มันเห็นโทษนะของความยึดติดถือมั่นจริงๆว่าทำให้ทุกข์แน่ถ้านางไม่เสียลูกนะก็อาจจะไม่มีโอกาสได้บรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันนั่นเราจะเห็นได้ว่าเหตุร้ายความสูญเสียแล้วทั้งความเจ็บป่วยเนี่ยมันให้ประโยชน์กับเรานะเราสามารถจะหาประโยชน์จากมันได้นะความเจ็บป่วยนะก็มาเป็นสัญญาณเตือนนะให้เราปรับเปลี่ยนชีวิตพักผ่อนให้พอเพียงกินอาหารที่ถูกต้องหรือว่าควบคุมอารมณ์วางจิตวางใจให้ผ่อนคลายเป็นกุศลมากขึ้นเพื่อจะมาเตือนให้เราตระหนักถึงความไม่เที่ยงสังขารนะอาจารย์พุทธาบอกว่าเนี่ยความเจ็บป่วยมันมาเตือนให้เราฉลาดฉลาดในเรื่องอะไรนะฉลาดในเรื่องของสังขารในเรื่องชีวิตเห็นว่าสังขารไม่เที่ยงมันมาเตือนให้เราระลึกว่าวันนี้แค่ป่วยวันหน้าคือตายเกิดความไม่ประมาทกับชีวิตแล้วนั่นถ้ารู้จักมองในความเจ็บป่วยเนี่ยมันมีอะไรดีๆบอกเราเยอะสอนเรามากหลวงปู่ขาวนารโยนะท่านเคยกล่าวว่าเวลาเจ็บป่วยเนี่ยอย่าไปอยากหายจากทุกขเวทนานะเพราะไอ้ความอยากหายเนี่ยนะมันเป็นตัวสมุทัยที่ผลิตซ้ำความทุกข์ให้เพิ่มมากขึ้นให้อยากเห็นความจริงนะที่มันเกิดกับกายและใจอยากเห็นความจริงของทุกขเวทนาที่มันเกิดกับกายและใจความอยากอย่างนี้แหละเป็นตัวมรรคที่จะตัดกิเลสให้ขาดอย่าไปอยากหายเพราะถ้ายิ่งอยากหายยิ่งเป็นทุกข์มันไม่หายสักทีเมื่อไหร่จะหายเนี่ยให้อยากเห็นความจริงนะที่มันเกิดกับกายและใจตอนที่หลวงพ่อหอตมาหลวงพ่อคำเขียนป่วยนะมะเร็งนะโอ้ยคนเนี่ยลูกศิษย์ลูกหานี่ก็ร้องห่มร้องไห้มีวิตกกังวลท่านมากนะท่านต้องไปบอกคนเหล่านั้นว่าเนี่ยว่าท่านไม่เป็นอะไรท่านบอกว่าตอนอยู่ตอนเจ็บป่วยที่โรงพยาบาลเนี่ยนะท่านสบายนะไม่ต้องทำอะไรเลยแค่เห็นไตรลักษณ์นะมันแสดงอย่างเดียวก็พอแล้วให้มันโชว์ออกมาเอง
อันนี้ก็เป็นคำชี้แนะนะสำหรับคนป่วยด้วยนะจะไปวัววายตีโพยตีพายเพราะไม่งั้นเนี่ยจะไม่เห็นไตรลักษณ์ที่มันกระแสดงออกมาจากร่างกายจากสังขารของเราเจ็บป่วยเนี่ยนะก็ถือว่าเป็นโอกาสได้พักแล้วเป็นโอกาสที่เราจะได้เห็นไตรลักษณ์มันแสดงตัวนะแล้วปัญญาจะเกิดแล้วความทุกข์ใจก็จะหายไปแม้ถึงรักษาไม่หายร่างกายนั้นแต่ใจเนี่ยมันจะบริสุทธิ์แช่มชื่นเบิกบานปล่อยวางเบาสบายนะลองใคร่ครวญให้ดีตั้งสติให้ได้เวลาเจอทุกข์มันไม่เคยเกิดขึ้นมาเปล่าๆมันสามารถจะเป็นประโยชน์กับเราได้เสมอแม้ความทุกข์บางอย่างมันอาจจะทำให้เราบางครั้งถึงกับอยากจะฆ่าตัวตายมีผู้หญิงคนหนึ่งนะตอนที่เธอเป็นนักศึกษาปี3เนี่ยเธอเคยได้รับเลือกเป็นดาวมหาวิทยาลัยเพราะเธอหน้าตาสะสวยพอปี4เนี่ยนะเธอก็เกิดไปรู้จักผู้ชายคนหนึ่งผ่านทางโซเชียลมีเดียสมัยนั้น Facebook ยังไม่มีนะมีแต่ยังไม่ดังคนไทยยังไม่ค่อยรู้จักแล้วเธอก็ไปรู้จักทางโซเชียลมีเดียอย่างอื่นนะที่มันเป็นพวกแชทรูมเนี่ยนะก็ติดต่อกันผู้ชายคนนั้นเนี่ยก็เกิดหลงรักเธอแล้วก็คิดว่าเธอเนี่ยหลงรักเขาด้วยพอนัดเจอกันแล้วพบความจริงว่าเธอไม่ได้คิดกับเขาแบบนั้นเขาก็โกรธนะว่าเธอหลอกนะผิดหวังมากทำยังไงทำร้ายเธอเอาน้ำกรดสาดใส่หน้าตาบอดไปข้างหนึ่งเสียโฉมไปเลยคนที่เคยภูมิใจในรูปร่างหน้าตาของตัวเองถ้าเจอแบบนี้เนี่ยมันไม่อยากจะมีชีวิตอยู่อยากจะฆ่าตัวตายเพราะไม่เหลืออะไรแล้วที่มันจะเป็นสิ่งที่ตัวเองภาคภูมิใจแต่เธอก็ตัดสินใจไม่ทำร้ายตัวเองเพราะว่าคิดถึงแม่แต่เธอก็บอกว่าเนี่ยขอย้ายบ้านขอไปอยู่ในที่ที่ไม่มีใครรู้จักเธอหรือเคยรู้จักเธอว่าหน้าตาสาสวยอย่างไรบ้างเธออายนะที่คนจะรู้สึกไม่ดีกับหน้าตาของเธอโดยเพราะคนที่เคยเห็นเธอสวยที่จริงมันไม่ใช่เรื่องน่าอายนะที่จริงมันไม่ใช่เรื่องน่าอายนะเพราะเธอไม่ได้ทำผิดอะไรผ่านไปนะสักสองสามปีได้นะเธอก็ทำใจได้นะเธอก็สามารถที่จะไปทำงานทุกเช้านั่งรถไฟฟ้าไปทำงานที่ธนาคารแห่งหนึ่งเธอเป็นพนักงาน call center เวลาขึ้นรถไฟฟ้าเนี่ยเธอก็ไม่ได้ปิดบังหน้าตาตัวนะมีคนมาทักว่าคุณชื่อเค้กใช่ไหมเธอเคยออกรายการโทรทัศน์เธอก็ยิ้มรับนะเธอก็บอกว่ายินดีถูกต้องแล้วค่ะผู้คล้ายๆนิรันดร์นะนิรันดร์ปัญญานิรันดร์กุลถูกต้องแล้วค่ะเธอไม่อับอายเลยนะมีคนถามเธอว่าโกรธผู้ชายคนนั้นไหมเธอบอกเธอไม่โกรธเลยเธอบอกเธอขอบคุณเขาด้วยซ้ำที่ทำให้เธอเป็นแบบนี้เพราะว่ามันทำให้เธอเนี่ยมีเวลาอยู่กับครอบครัวมากขึ้นคือถ้าเธอมันทำให้เธอคิดเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นเพราะแต่ก่อนเนี่ยเธอเป็นคนที่ยึดติดถือมั่นมากนะแต่ว่าพอเจอเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยนะพอเป็นแบบนี้เนี่ยมันทำให้เธอได้เห็นความจริงว่าทุกอย่างมีวันหมดอายุทุกอย่างแปรเปลี่ยนถ้าเธอไม่สูญเสียหน้าตานะถึงเวลาที่เธอแก่มันก็ต้องไปเหมือนกันนะการที่มันเกิดขึ้นกับเธอตอนนี้มันทำให้เธอได้รู้จักปล่อยวางและพอปล่อยวางแล้วใจมันสุขใจมันสบายนะใครจะมาพูดถึงเธออย่างไรเธอก็ไม่สนปล่อยวางได้นี่เป็นตัวอย่างที่ดีนะแม้ว่าเธอจะทุกข์นะทำใจไม่ได้ตอนแรกแต่สุดท้ายเธอได้ประโยชน์นะจากใบหน้าที่เสียโฉมนะว่ามันสอนเธอในเรื่องของความไม่เที่ยงทุกอย่างมีวันหมดอายุนะซึ่งพอเธอเห็นแบบนี้มันก็ปล่อยวาง

0: นี่เป็นตัวอย่างคนที่จะหาประโยชน์จากเหตุร้ายหาประโยชน์จากความทุกข์นั้นไม่ว่าเราจะทุกข์แค่ไหนเนี่ยนะตั้งสติให้ดีเริ่มต้นด้วยการรักษาใจให้เป็นปกติอย่าซ้ำเติมตัวเองแล้วก็หาประโยชน์จากมันให้ได้และบางครั้งเหตุร้ายนี่อาจจะถึงขั้นชีวิตหรือว่าเกือบตายก็ตามมีผู้ชายคนหนึ่งนะแต่อันนี้ไม่ใช่คนไทยนะเป็นคนอังกฤษนะแกชื่อโรเจอร์นะวันหนึ่งอายุ60กว่าวันหนึ่งเดินอยู่หน้าบ้านมีผู้หญิงคนหนึ่งมาชนเขาแล้วก็ผลักให้เขาล้มลงทีแรกเขาก็นึกว่าเป็นเพื่อนมาหลอกแต่ทำไมหลอกแรงแบบนี้ปรากฏว่าหันไปดูเขาไม่รู้จักผู้หญิงคนนี้เลยผู้หญิงคนนี้ไม่ได้ชนเปล่าๆนะเอามีดจ้วงแทงแทง
1: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606ร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
2: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขสร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเรา Quick Sport and School 063-743-6637
3: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจากแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
4: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921
3: Shipper Center ครบครัน
4: คุ้มค่าเคียงคู่คุณ
5: ส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชอราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวาไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

ร้านเสี่ยดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุ

0: ไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชั่นพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ซุปเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพนทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มนาเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์นมนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเปลี่ยไฟลดปัญหานอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
4: เปิดแล้ว
5: เอ้าแม่นยังล่ะเท่าอันนี้เปิดแล้ว
4: ก็ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำนั่นเด้เพิ่งเปิดบริการแล้ว
5: โอ้ยบ้านเมืองเพิ่งหูเปิดแล้วว่าร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำเพิ่งเปิดร้านใหม่ให้กลับไปซื้อปุ๋ยยาอยู่แต่หันสู่คนเจ้าไปอยู่ไสมาฮึถอยละว่าแม่นอีหยังเปิดแล้วเปิดแล้วเท่าผีบ้า
4: แม่นแล้วครับร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำจำหน่ายปุ๋ยยาอาหารสัตว์เมล็ดพันธุ์และอุปกรณ์การเกษตรทุกชนิดครบวงจรในราคาปลีกและส่งโอกาสทองฉลองเปิดร้านใหม่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำพบกับสินค้าราคาประหยัดให้เกษตรกรทุกท่านได้เลือกซื้อเลือกใส่มากมายเฮ็ดหน้าเข่าปลูกอ้อยปลูกมันสวนยางพาราปลูกพืชผักเลี้ยงสัตว์ทุกชนิดเชิญแวะมาทีร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำรับรองบ่ผิดหวังเปิดบริการทุกมื้อที่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำ
6: ทางออกไปอำเภอพนทองบังขวามือตรงทางไดโนเสาร์เด้อพี่น้องเอ้ย
4: โทร080194-5318เด้อพี่น้อง

0: บ้านเขาเป็นแฟนกันเหรอ
1: ก็ไม่ใช่แท้
0: เมื่อหัวสิเห็นแบบแต่หนอกับว่าเคยบอก
1: ยังตกไก่ค่ะอยู่ไก่กันป่านนี้ก็ยังสิไล่มาอยู่เนาะ
0: สั่นกะเอาจังสีเนาะเขาเป็นแฟนกันเนาะ
1: โอ้ย

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606แบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายผ้าไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์4แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขส.ร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: Shipper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: Shipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921
2: Shipper Center ครบครัน
3: คุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: จำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชอราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวาไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา
5: ให้โสดให้มันให้
6: เบาเข้าใจฟุ้นรวมเครื่องใช้ไฟฟ้า
4: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชั่นพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ทิศเหนือทกส.เก่าปากซอยเทศบาล14โทร088-736-2266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
6: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
7: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ ชิปเปอร์เรดิโอ เร็ว ลึก ตกผลึกข่าวและบันเทิง เชื่อมโยงทุกชุมชน

0: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
1: มหานครเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นและเป็นขวัญกำลังใจโอกาสนี้องคมนตรีได้เชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปกล่าวให้ราษฎรที่ประสบอัคคีภัยและเจ้าหน้าที่ได้รับทราบต่างปลื้มปิติ